ลมไม้แล้วก็จังหวะฟังสไตล์ตามสไตล์ที่เขาถนัดทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงบรรเลงที่ไพเราะและติดหูคนฟังวิทยุในยุคนั้นแล้วก็ยุคนี้ด้วยตามด้วยเวอร์ชันเดบบี้เรโนซึ่งนำเพลงนี้มาร้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะอยู่ในภาพยนตร์กึ่งชีวประวัติของ The Singing Nun นั่นเองก็ถ่ายทอดออกมาอย่างสดใสนุ่มนวลเปี่ยมด้วยความศรัทธาตามสไตล์มิวสิคอลนะคะเรามาต่อกัน Aquarius Let the Sun Shine จาก The Fifth Dimension เพลงนี้คือหนึ่งในเพลงที่ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุค60ก็ว่าได้เป็นการนำเอาเพลง2เพลงจากละครเวทีมิวสิคอลแบบแนวฮิปปี้เรื่องแห่มาร้อยเรียงต่อกันเป็นเมดลีย์นะคะให้วง The Fifth Dimension ถ่ายทอดออกมาด้วยการประสานเสียงที่ทรงพลังและดนตรีที่ตื่นตาตื่นใจมาฟังกันสามารถครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ด Hot 100ยาวนานถึง6สัปดาห์คว้ารางวัล Grammy Award และ Record of the Year ในปี1970ไปครองด้วยนะคะมาฟังกัน Aquarius Let the Sun Shine In ค่ะ

มาเต้นกันต่อเลยเต้นบันนี่ฮอปกันในเวอร์ชันที่มีเสียงร้องด้วยจากเรย์แอนโทนีเดอะบันนี่ฮอปต่อด้วยลิมโบร็อกกันนะคะเต้นลิมโบร็อกกันเหมือนการเล่นเกมลอดไม้กันนะคะมาฟังกันแล้วก็ต่อเนื่องด้วยทำตามไซมอนเซสค่ะก็เรียกว่าเป็นเพลงจังหวะคึกคักคึกคักในชั่วโมงสุดท้ายใกล้เที่ยงให้ฟังต่อเนื่องกันไปค่ะ

เวลาใกล้หมดแล้วค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันต่อแล้วไปติดตามการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วทีวีย้ำสวนจะมาใหม่พรุ่งนี้8โมงเช้าพบกันก็ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งพบแต่สิ่งดีๆคนดีๆแล้วก็ได้งานดีๆกันด้วยสุขภาพดีมีความสุขทั้งกายทั้งใจด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐตั้งกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทย
0: กู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับ
2: ออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายศิยศักดิ์พงเกตแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะกูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผน

0: ใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
1: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
0: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
3: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันกล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์คเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงาน ือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชาวนันมาลีรายงาน
0: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
5: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงๆนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องของทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องการชี้แจง
4: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
6: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
0: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
7: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตรจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตสร้างสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลาย10บริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกลุ่มในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพิกถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่า DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
8: นางสาวถิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจากโดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่องตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
10: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
12: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 17-20 กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
10: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
13: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและหลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
14: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่ง ความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซไบบนราชธานีเขื่อนลำเซโบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทับน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
10: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่าง

0: โดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาดำเนินการแก้ไขยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอามัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
3: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
1: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลี

0: โยทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชลาไสยรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเวิลด์เทนนิสทัวร์รายการ M15 โมนาสตี้ที่ประเทศตูนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมายอลิแม็กจิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุษวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอิโคปาผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดทาง M-Court HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20 10เอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบ ทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่งแฟมิลี่รันโดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเลียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเลียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
2: การแข่งขันในครั้งนี้มีประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยก็คาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280กว่าล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
1: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลว์ซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปผ่านิตคาดนาครายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
4: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกศชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนน3เสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อม เชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยาอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

เทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักเริ่มกันด้วยงานของเดบบี้บูนกับ You Light Up My Life นะคะอีกเพลงหนึ่งเป็นงานของไดนารอส What a Different A Day Makes ไพเราะมากเลยทั้งสองเพลงก็ต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Together ที่ FM 93.5 MHz Art and Culture Radio คลื่นศิลปะวัฒนธรรมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ด้วยก็มาดูแลสุขภาพให้ดีไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีนะคะ13นาฬิกาถึง14นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์พอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ค่ะฟังได้2คลื่นเพราะว่าชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 ด้วยทีมงานวันนี้อยู่ด้วยกันที่ห้อง FM 93.5 ก็เป็นน้องหนิงสุขเกษมกล้ารบนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยเพลงที่ถ้าจะบอกว่าความหมายดีก็ว่าได้นะคะกับสองเพลงที่เลือกมาฝากกันเลือกมาฝากกันนะคะกับWhatA Different A Day Makes ของ Diana Ross จริงๆเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันด้วยกันคุณผู้ฟังอาจจะได้ฟังเวอร์ชันของท่านเซอร์ Ross Stewart บ้างแล้วเพราะว่าก่อนๆ นี้ก็นำเวอร์ชันนั้นมาให้ได้ฟังกันแต่วันนี้เป็น Diana Ross นะคะ Diana Ross ตามด้วย Debbie Boone กับ You Light Up My Lifeขอบคุณสำหรับการทักทายกันในทุกช่องทางค่ะทั้งไลน์935 AD SMS 468 9935แล้วก็ทางหน้าเพจรายการ Afternoon Delight หลายที่วันนี้ได้รับฝนนะคะนนทบุรีดอนเมืองอย่างเงี้ยที่อื่นเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพราะว่าครึ้มบรรยากาศครึ้มอึมครึมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะก็ไม่ต้องดูพยากรณ์อากาศก็พอจะเดาได้ว่าฝนมาแน่แล้วก็มาจริงๆในหลายพื้นที่ยังไงก็เทคแคร์ดูแลสุขภาพกันค่ะอันนี้แถวไหนล่ะฝนพรมพรำทั้งหนักเบามาหลายวันแล้วก็รายงานกันเข้ามานะคะสภาพดินฟ้าอากาศที่มีผลต่อเรื่องของสุขภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องอัปเดตกันอยู่ตลอดสำหรับรายการ Healthy Together อาหารด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องอื่นๆด้วยอารมณ์ก็สำคัญสำหรับช่วงของ Healthy Togetherและที่สำคัญกว่านั้นก็คือคุณหมอนะคะวันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราเหมือนเคยเพราะว่าอาจารย์หมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจะมาจันทร์อังคารพุธพระราชสุขก็ฟังเพลงชิวๆสบายๆกันไปวันนี้แพทย์หญิงนวรัตน์เกษมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาโสตนาสิกลาริงส์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหยุดหายใจขณะหลับเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะหลังจากที่ได้ฟังเพลงกันไปอีก2เพลงวันนี้เตรียมงานของ Westlife มาให้ได้ฟังกันMy love.

0: ฮิวแกรนต์กับแฮร์รี่เบนเน็ตนะคะมากับเพลง Way Back Into Love น่ารักมากเลยแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้เป็นนักร้องเป็นนักแสดงแต่ก็ร้องได้อย่างไพเราะแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้Westlife ก็โดนใจใครหลายคนเลยนะคะกับเพลง My Loveขอบคุณมากๆค่ะหลายคนบอกว่าฟ้าร้องฝนตกตกหยุดหยุดก็วันนี้ผ้าไม่ได้ตากใช่ไหมคะผ้าไม่ได้ตากนะวันนี้นะตากไม่ได้มีโอกาสที่จะเปียกก็ขอบคุณมากๆค่ะที่บอกกันมาให้ได้ทราบนะคะฟังเพลงไปแล้วทีนี้มาฟังหมอค่ะคุณหมอที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการบ่ายวันนี้คือแพทย์หญิงนวรัตน์เกษมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาโสตนาสิกรารินส์วิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะอาจารย์หมออยู่ในสายโทรศัพท์ที่พร้อมที่จะพูดคุยกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้คุยกันเรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: มันเป็นภาวะที่อาจารย์อยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ตรงนี้เนี่ยพบเยอะไหมคะอาจารย
1: ์ค่ะความจริงโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเจอได้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นในประชากรไทยหรือว่าทั่วโลกค่ะโดยความจริงเนี่ยในผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอบ่อยกว่าในผู้หญิงนะคะ
0: oh.
1: ก็อาจจะเจอได้ประมาณ 15% ของทั้งหมดประชากรทั้งหมดค่ะส่วนของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเจอได้ประมาณ 6% จากประชากรทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะ
0: อ๋อมันเป็นธรรมชาติหรือคะหรือว่ามันจะมีปัจจัยอื่นอะไรเข้ามาทำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นมากกว่า
1: ค่ะความจริงก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยค่ะที่ส่งผลทำให้ผู้ชายเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้มากกว่าผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของโครงสร้างของกะโหลกศีรษะโครงสร้างของทางเดินหายใจส่วนบนเรื่องของความลักษณะของเนื้อเยื่ออ่อนเรื่องของน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะที่อาจจะค่อนข้างเยอะกว่าค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลทำให้มีโอกาสที่จะมีการหยุดหายใจขณะหลับได้มากกว่าด้วยค่ะ
0: แล้วมันเกิดจากอะไรคะภาวะเนี่ยค่ะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยค่ะ
1: ค่ะโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยความจริงมี
0: เป็นโรคนะเป็นโรคไม่ใช่ภาวะใช่ไหมคะ
1: ก็สามารถที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคได้โดยเราก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่ค่ะแต่ว่าสาเหตุเนี่ยความจริงก็มีหลายกลไกมากๆที่จะทำให้เราเนี่ยเกิดการหยุดหายใจขณะหลับขึ้นมาในระหว่างที่เรานอนหลับไปไม่ว่าจะเป็นแบบโครงสร้างของทางเดินหายใจส่วนบนที่อาจจะแคบกว่าปกติที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งทางเดินหายใจส่วนบนอันนี้ก็นับตั้งแต่โพรงจมูกไล่ลงไปเลยแบบคนไข้บางคนมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้จมูกตันผนังกั้นจมูกโพรงก็จะเป็นความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นหรือว่าโครงสร้างของช่องคอที่เพดานอ่อนค่อนข้างย่อนมีทอนซิลโตทอนซิลอักเสบบ่อยๆควรลิ้นสูงลักษณะของรูปกะโหลกศีรษะรูปหน้าที่มีตำแหน่งของคางที่หย่อนตกลงไปทางด้านหลังนะคะหรือว่าเรื่องของน้ำหนักเองก็ตามเวลาที่เราน้ำหนักเยอะมากขึ้นเนื้อเยื่อไขมันบริเวณช่องคอเนี่ยก็จะหนาขึ้นมาก็จะทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบลงกว่าที่ควรจะเป็นเวลาที่เรานอนหลับกล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายก็มีโอกาสที่ทางเดินหายใจเนี่ยมันจะหย่อนลงจนกระทั่งตันไปในที่สุดได้นะคะก็จะเกิดเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับขึ้นมาค่ะ
0: แล้วโรคส่วนตัวล่ะคะเป็นปัญหาไหมคะกับพวกเสพติดเนี่ยค่ะอย่างเช่นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ย
1: ค่ะมีความเกี่ยวข้องอย่างมากเลยค่ะคือความจริงเนี่ยเรื่องของการใช้สารต่างๆนะคะอย่างเช่นที่เจอบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะคะมันก็จะทำให้มีผลต่อความตึงตัวของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายแล้วก็ความจริงเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะมีผลต่อระยะการหลับ ตื้นหลับลึกซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีผลเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นหยุดหายใจขณะหลับได้นอกจากนี้เนี่ยการใช้สารอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของการสูบบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็เป็นสารระคายเคืองที่พอมีการสูดเอาควันต่างๆเนี่ยเข้าไปในทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยก็จะทำให้ทางเดินหายใจส่วนบนตั้งแต่จมูกคอหอยไล่ลงไปถึงกล่องเสียงหรือว่าทางเดินหายใจเนี่ยนะคะมันมีการบวมขึ้นมาพอบวมขึ้นมาก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าก็จะทำให้ทางเดินหายใจเนี่ยมันแคบกว่าที่ควรจะเป็นเวลาที่คนไข้นอนหลับไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะ อุดตันไปได้ค่ะ
0: นี่แล้วเจ้าตัวเขาจะทราบได้ไงคะว่าเขามีโรคนี้อยู่อะค่ะคือหยุดหายใจขณะหลับเนี่ย
1: ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนไข้หยุดหายใจขณะหลับเนี่ยค่ะก็จะมาหาหมอเนี่ยนะคะด้วยเรื่องของการนอนกรนซึ่งความจริงการนอนกรนเนี่ยเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยมากๆในชีวิตประจำวันแล้วก็คนรอบตัวของเราหรือว่าแม้แต่ว่าตัวเราเองตัวท่านผู้ฟังเองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะได้สัมผัสกับแบบเรื่องของการนอนกรนอยู่ไม่มากก็น้อยทีนี้เนี่ยเวลาที่นอนกรนเนี่ยความจริงมันก็จะมีระดับความรุนแรงของตัวโรคเนี่ยตั้งแต่แค่กรนเฉยๆเป็นเสียงกรนจากการสั่นสะเทือนของทางเดินหายใจส่วนบนจากเนื้อเยื่อช่องคอค่ะที่มันผ่อนคลายระหว่างที่นอนหลับแต่ว่าคนไข้บางคนเนี่ยทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยมันหย่อนมากเกินไปกว่าที่ควรจะเป็นพอกรนไประยะหนึ่งเนี่ยเสียงกรนเนี่ยก็จะเกิดการสะดุดทางเดินหายใจตันไปคนรอบข้างคนในครอบครัวก็จะสังเกตเห็นว่าคนไข้เนี่ยมีเฮือกขึ้นมาหยุดหายใจไปแล้วก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาตัวคนไข้เนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนมีสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหายใจเหนื่อยมากหายใจไม่ออกมีสำลักน้ำลายขึ้นมาเป็นรอบๆแล้วก็พอตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาก็รู้สึกไม่สดชื่นยังอ่อนเพลียยังง่วงทั้งที่ระยะเวลาการนอนเนี่ยก็ค่อนข้างนอนได้ยาวแต่ว่าคุณภาพการนอนมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจะเป็นค่ะก็คนไข้ก็มักจะมาด้วยอาการต่างๆเหล่านี้ก็คือง่วงกลางวันมีเสียงโจรมีคนในครอบครัวสังเกตเห็นว่ามีหยุดหายใจแล้วก็มีสะดุ้งเครือกขึ้นมากลางดึกหรือว่าคนไข้บางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่เกี่ยวข้องที่ดูควบคุมได้ไม่ค่อยดีที่เจอได้บ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความดันสูงค่ะทั้งที่อายุยังน้อยอยู่ไม่ได้มีสาเหตุอย่างอื่นชัดเจนหรือว่าคนไข้บางคนเนี่ยความดันสูงตับยามากมายแล้วก็ยังคุมได้ไม่ดีปัจจัยเรื่องนอนกรนหรือหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยก็เป็นอย่างนึงที่พอเราควบคุมให้ดีแล้วจะทำให้โรคประจำตัวของคนไข้ดีมากขึ้นได้ค่ะ
0: อายุสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเป็นในผู้ชายเนี่ย
1: ค่ะความจริงการนอนกรนการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเจอได้ในทุกๆช่วงวัยค่ะแต่ว่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นความตึงตัวของกล้ามเนื้อคนไข้บางคนการทำงานของกระแสประสาทที่ทำให้ช่องคอมีความตึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีการหย่อนลงไปตามวัยแล้วก็คนไข้บางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวบางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นเวลาที่อายุสูงอายุมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องหลอดเลือดสมองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงได้นะคะหรือว่าปัจจัยอย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอย่างเช่นฮอร์โมนในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยค่ะเขาก็มีการศึกษาแล้วก็มีข้อมูลพบว่าความเสี่ยงที่จะเป็นการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นมากๆจนอาจจะเท่าๆกันกับผู้ชายเลยทีเดียวค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะในส่วนของการวินิจฉัยนะคะอาจารย์หมอวินิจฉัยยังไงคะนอกจากการซักประวัติดูข้อมูลส่วนตัวอะไรแล้วเนี่ยมันจะมีส่วนไหนอีกคะที่จะวินิจฉัยนะคะแล้วก็รักษาเนี่ย
1: ค่ะเวลาที่คุณไข้มาพบแพทย์เนี่ยค่ะนอกจากประวัติต่างๆที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะตรวจร่างกายคนไข้ดูว่าทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยเขามีลักษณะที่ค่อนข้างติดแคบไปหรือเปล่านะคะแล้วก็คนไข้เนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่า

0: ใจด้วยว่ามีการหยุดหายใจนะคะก็คือลมหายใจเนี่ยขาดหายไปเลยนานต่อเนื่องเกินกว่า10วินาทีหรือว่ามีการหายใจแผ่วการหายใจลดลงมากกว่าช่วงที่หายใจตามปกติเนี่ยมากเกินกว่า 30% หรือเปล่านอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการดูเรื่องของค่าออกซิเจนในเลือดของคนไข้ว่าพอมีการหยุดหายใจหายใจแผ่วแล้วเนี่ยออกซิเจนเขาตกลงมาเยอะหรือเปล่าแล้วก็การเต้นของหัวใจมีหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรไหมค่าความดันในระหว่างนั้นเป็นยังไงรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆความผิดปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับอย่างเช่นเราจะมีการดูเรื่องของการกัดฟันการความตึงตัวของกล้ามเนื้อดูว่ามีการกระตุกแขนขาในช่วงระหว่างการนอนหลับไหมที่จะทำให้คุณภาพการนอนของคนไข้ไม่ดีซึ่งข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็จะทำให้เราสรุปออกมาได้ว่าในช่วงคืนนั้นเนี่ยคนไข้มีดัชนีการหยุดหายใจไปมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคนปกติเนี่ยค่าดัชนีการหยุดหายใจก็ไม่ควรจะเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงถ้าเกิดว่ามีค่าหยุดหายใจเกินกว่านั้นเป็น5ถึง15ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยก็จะถือว่ามีโรคหยุดหายใจขณะหลับแต่ว่าเป็นในระดับน้อยๆค่าหยุดหายใจระหว่าง15ถึง30ครั้งต่อชั่วโมงก็ถือว่ามีความรุนแรงของตัวโรคในระดับปานกลางแล้วก็ถ้าเกิดว่าค่าหยุดหายใจเกินกว่า30ครั้งต่อชั่วโมงเป็นต้นไปก็จะถือว่ามีค่าหยุดหายใจที่ค่อนข้างเยอะตัวโรคเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นรุนแรงซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็จะมีผลต่อการวางแผนการรักษาในคนไข้ที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกันมีรายละเอียดของตัวโรคที่แตกต่างกันทางเลือกในการรักษาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะ
1: จริงๆแล้วคิดว่ามีคนที่นอนกรนนะคะอีกเยอะที่ไม่ทราบว่าเขาหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่านะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ไปพบหมอทีนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยค่ะระดับความรุนแรงมันจะเพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วจะอันตรายถึงขนาดไหน
0: ค่ะความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยค่ะตัวโรคเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปยกตัวอย่างเช่นพอปล่อยทิ้งไว้จนอายุมากขึ้นอย่างที่กล่าวไปตอนแรกว่าความตึงตัวของกล้ามเนื้อก็ชักจะแย่ลงเรื่อยๆตัวโรคก็อาจจะเป็นได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่าปล่อยตัวโรคเอาไว้นะคะแล้วก็น้ำหนักเพิ่มมากขึ้นช่องคอเนี่ยมีการแคบลงจากเนื้อเยื่อไขมันที่หนาตัวมากขึ้นก็จะทำให้ตัวโรคแย่ขึ้นได้โรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยความจริงเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ควรปล่อยทิ้งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเวลาที่คนไข้เนี่ยมีการหยุดหายใจขึ้นมาค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยก็จะตกลงมาดรอปลงมาเป็นช่วงๆซึ่งมันจะมีผลต่อทุกระบบของร่างกายที่สำคัญเนี่ยก็จะเป็นเรื่องหลอดเลือดและหัวใจนะคะก็มีข้อมูลการศึกษามากมายค่ะว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมันสำคัญกับภาวะความดันสูงนะคะความดันปอดสูงโรคหัวใจขาดเลือดนะคะแล้วก็เรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยระบบอื่นๆเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของระบบไตนะคะเรื่องของตาการได้ยินนะคะหรือว่าเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศต่างๆนะคะ
1: เยอะสรุปแล้วว่าเยอะเลยนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยของอาจารย์เยอะมากทีนี้จะทำยังไงดีล่ะคะสามารถที่จะป้องกันหรือดูแลตัวเองได้ไหมคะในกรณีที่ไม่อยากที่จะให้มีโรคนี้ค่ะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ย
0: ค่ะความจริงเรื่องของการป้องกันด้วยความที่มันเป็นโรคที่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆอย่างนะคะปัจจัยที่สามารถที่จะทำได้ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของภูมิแพ้อาการทางจมูกให้ดีควบคุมเรื่องของน้ำหนักต่างๆให้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความสงสัยขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะก็ควรที่จะพบแพทย์เพื่อประเมินการวินิจฉัยและรักษาให้เหมาะสมแล้วก็เมื่อได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยค่ะความจริงการวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับความรุนแรงของคนไข้แต่ละคนหรือว่ารายละเอียดของคนไข้แต่ละคนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากที่สุดมากกว่าการแบบปล่อยทิ้งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อีกนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าการนอนหมอนสูงต่ำเนี่ย

0: เป็นเหตุของการหยุดหายใจขณะหลับไหม
1: ความจริงการจัดท่าเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อการนอนหรือว่าการหยุดหายใจหรือว่าเสียงกรนอยู่ในระดับหนึ่งค่ะซึ่งความจริงหมอนสูงหรือหมอนต่ำอาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะของตำแหน่งช่องคอตำแหน่งของกะโหลกศีรษะตำแหน่งของคอที่จะมีการเปิดทางเดินหายใจมากกว่าค่ะแต่ว่าการจัดท่าเนี่ยอย่างหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้พอสมควรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการจัดท่านอนตะแคงเพราะว่าในคนจากคนไข้หยุดหายใจขณะหลับทั้งหมดเนี่ยค่ะจะมีคนไข้อยู่กลุ่มหนึ่งที่ตัวโรคเนี่ยการหยุดหายใจจะเป็นเยอะมากกว่าในช่วงที่นอนหงายแล้วพอจัดท่านอนในท่าอื่นๆเช่นการนอนตะแคงเนี่ยก็จะช่วยทำให้เสียงกรนลดลงการหยุดหายใจดีขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราจะได้จากการทดสอบการนอนหลับเช่นเดียวกันแล้วก็ในคนไข้ที่มีลักษณะพิเศษเรื่องของการหยุดหายใจที่สัมพันธ์กับท่าทางอันนี้ค่ะเราก็จะแนะนำคนไข้ให้จัดท่านอนตะแคงนะคะหรือว่าความจริงเนี่ยในการศึกษาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการใช้อุปกรณ์บางอย่างมาช่วยจัดท่าอย่างเช่นแบบเอาหมอนมาพิงทางด้านหลังจะให้คนไข้เนี่ยไม่อยู่ในท่านอนหงายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นการจัดท่าที่มีผลต่อตัวโรคค่ะ
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยจะมีส่วนอะไรใช่ไหมคะกับการหยุดหายใจขณะหลับในเรื่องของหมอนสูงต่ำเนี่ยหมอนสูงหมอนต่ำ
1: ค่ะก็ค่ะอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากขึ้นอยู่กับว่าพอจัดหมอนสูงต่ำแล้วมันบังเอิญว่าไปทำให้ตำแหน่งของศีรษะเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่เปิดทางเดินหายใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีคำแนะนำเรื่องการใช้หมอนสูงอะไรเงี้ยเป็นพิเศษค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปัจจัยหลักค่ะสั้นๆค่ะอาจารย์ที่เราสามารถที่จะเหมือนกับทำแล้วจะช่วยป้องกันอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยค่ะ
1: ค่ะก็ควบคุมเรื่องของน้ำหนักนะคะให้ดีไม่มีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นมากเป็นพิเศษนะคะรักษาออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะควบคุมเรื่องของโรคจมูกภูมิแพ้ต่างๆให้ดีทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เราสามารถจะทำได้ในเบื้องต้นแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบดูเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ดูจะสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจจริงๆเนี่ยการพบแพทย์เพื่อประเมินให้เหมาะสมก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะแหมคำถามก็มาตอนท้ายๆเนี่ยนะคะคนที่ชอบนอนคว่ำหน้ากับหมอนนี่มีโอกาสหยุดหายใจและเสียชีวิตไหม
1: อ๋อเรื่องของนอนคว่ำหน้ากับหมอนคือความจริงเนี่ยการจัดท่าในท่านอนคว่ำเนี่ยมันก็เป็นท่าที่อาจจะทำให้เหมือนเปิดทางเดินหายใจหมายถึงแบบว่ามากกว่าในท่านอนหงายมันทำให้โคนลิ้นเนี่ยไม่ตกลงไปบางทางเดินหายใจแต่ว่าเรื่องของคำถามที่มักจะเจอบ่อยๆจากคนไข้เนี่ยค่ะก็จะเป็นว่าโรคหยุดหายใจขณะหลับมันจะทำให้เกิดการแบบไหลตายนอนแล้วเสียชีวิตไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือความจริงส่วนใหญ่เหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยมันมักจะเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องของแบบการเต้นของหัวใจหรืออะไรเงี้ยร่วมด้วยแต่ว่าการหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยค่ะมันเกิดจากทางเดินหายใจที่มันหย่อนพอมันหย่อนจนกระทั่งตันไปเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยระบบประสาทของร่างกายเนี่ยก็จะมีการควบคุมสมดุลของร่างกายควบคุมสมดุลของค่าออกซิเจนนะคะว่าไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างโดยปกติร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะมีการกระตุ้นทำให้คนไข้เกิดการสะดุ้งหายใจเฮือกขึ้นมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางทีมันส่งผลสืบเนื่องต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของแบบอื่นๆตามมาได้อีกมากมายอะค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะคะเพื่อที่บางทีก็มันก็น่าที่จะทำให้เราเนี่ย ไม่เป็นโรคนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังบอกว่าอายุ33ไม่มีโรคประจำตัวแต่ว่านอนกรนเสียงดังอีกนิดเดียวค่ะ
1: ค่ะ
0: นอนกรนเสียงดังอันนี้มันยังไงคะมันเกิดจากอะไรอ่ะ
1: ค่ะความจริงก็ถ้าจะให้แนะนำก็ควรที่จะมาดูกันนิดนึงค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอนอนใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราตรวจร่างกายอ้าปากดูเนี่ยคนไข้มีทอนซิลที่แบบค่อนข้างใหญ่บางทางเดินหายใจชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้การแก้ไขให้มันตรงกับสาเหตุของคนไข้แต่ละคนอันเนี้ยก็จะทำให้เราแก้ปัญหาให้คนไข้ได้ดีที่สุดค่ะซึ่งคนไข้แต่ละคนคือทางเลือกในการรักษามีมากมายแล้วก็มีหลายปัจจัยที่จะนำมาใช้ในการวางแผนเช่นการจะใส่เครื่องเป่าลมเข้าไปในทางเดินหายใจเปิดทางเดินหายใจให้กว้างหรือว่าทางเรื่องของการทำผ่าตัดทำหัตถการต่างๆแล้วก็เรื่องของทางเรื่องของการใส่อุปกรณ์ฟันเพื่อโยงกรามล่างมาทางด้านหน้าเปิดทางเดินหายใจบริเวณโคนลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งถ้าอายุน้อยมีนอนกรนอาจจะลองสังเกตดูว่าง่วงเพลียไม่สดชื่นตอนตื่นเช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาประเมินดูสักนิดนึงนะคะก็ในคนไข้จำนวนนึงที่สามารถที่จะแก้ปัญหาวินิจฉัยแล้วก็รักษาได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้คุณภาพชีวิตแล้วก็คุณภาพการนอนต่างๆเนี่ยดีขึ้นได้มากค่ะ
0: โอ้นี่ขอบพระคุณอาจารย์หมอนวรัตน์เป็นอย่างสูงเลยนะคะโอกาสหน้าเรียนเชิญข้าวสายมาพูดคุยประเด็นอื่นๆอีกค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแพทย์หญิงนวรัตน์เกษมสุขอาจารย์ประจำภาควิชาโสตนาสิกลาลิงวิทยาคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวันนี้มาให้ความรู้มาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องโรคหยุดหายใจขณะหลับว่ามันเกิดจากอะไรก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงอย่างไรนะคะคือแม้ว่าจะหลีกไม่ได้เต็มที่แต่อย่างน้อยๆเราก็ได้ทำในสิ่งที่มันอาจจะทำให้ไม่มีโรคนี้สำหรับเราก็ได้

านของบรอนดี้ที่นำมาทำใหม่นะคะโดยดอลลี่พาร์ตันแต่เธอมีคนมาร่วมร้องด้วยก็คือเดบบี้แฮร์รี่กับ Heart of Grass ก่อนหน้านั้น Total Eclipse of the Heart บอนนี่ไทเลอร์ก็รู้สึกคิดถึงทั้งคู่เลยนะคะนำเพลงของศิลปินทั้งคู่ทั้งสองคนที่ได้ลาจากไปเมื่อไม่นานเท่าไหร่นี่เองนะคะบอนนี่ไทเลอร์กับดอลลี่พาร์ตันคุณผู้ฟังก็จะพบกับ Healthy Together ได้เป็นประจำนะคะทุกบ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์13:00 น.ถึง 14:00 น.พบกับดีเจเจี๊ยบรัชนีได้เป็นประจำค่ะพอข่าวเที่ยงจบเราก็มาพบกันที่นี่ FM 93.5 MHz ชั่วโมงนี้ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz

0: pouring rain.
1: บางคนก็บอกไม่ได้นอนครับย่างกุ้งอยู่ทางเหนือแบะบอกว่าไม่มีฝน

แต่ในกรุงเทพมีหลายที่นะคะรวมทั้งนนทบุรีด้วยบอกว่านอนนับเม็ดฝนกับโฮเซ่เฟลิซิโน่

บางที่ก็หยุดตกจนหยุดแล้วดีใจด้วยนะคะบายนี้ดีเจเจี๊ยบรัชนีไปละค่ะพรุ่งนี้มาใหม่ขอบคุณสำหรับอาการทักทายกันพูดคุยกันนะคะติดตามกันสวัสดีค่ะ

การเยียวยาหลังเกิดภัยพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีโอกาสจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นครับ

0: และเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะเป็นหัวหน้าคณะนำคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติณนครนิวยอร์กพร้อมทั้งเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรด้วยนะครับโดยการเยือนนิวยอร์กนี้จะมีการเดินทางเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81
1: ตำรวจส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานปปง.ตรวจสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนกับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนอัพแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนอัพแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอน
4: รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่งหลักฐานเส้นทางการเงินของนายโชติคดีเบียดบังเงินวัดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบและเตรียมขยายผลในเฟสต่อไป
5: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพุทธไชยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายหลังตำรวจจับกุมนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดและนางสาวปุญญาวีหรือศรีกาเอ๋ในวันจับกุมได้ยึดและอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารโดยส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นพบว่านายโชติมีเงินในบัญชีประมาณ300ล้านบาทอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.และเตรียมดำเนินการในระยะต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบปรามมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นทางอาญากรณีเบียดบังทรัพย์สินของวัดส่วนประเด็นอื่นนอกเหนือจากคดีอาญาจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบต่อไปสำหรับกรณีวัดสุรามณีที่มีการกล่าวถึงในสังคมออนไลน์นั้นตำรวจได้รับข้อมูลร้องเรียนไว้ตรวจสอบตามขั้นตอนแต่ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะยืนยันว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลย้ำว่าตำรวจจะดำเนินการบนพื้นฐานของพยานและข้อเท็จจริงดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดงานเสวนาระดับชาติแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพย้ำทุกภาคส่วนต้องระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งนายโสพลย้ำว่าการจัดเสวนาครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดพิธีกรรมทางราชการแต่ต้องการระดมสมองเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนอกจากนี้

0: ที่นายโสพลได้ยกตัวอย่างความสำเร็จจากโครงการสมาร์ทมัมในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เน้นการดูแลสตรีตั้งครรภ์ร่วมกับชุมชนสาธารณสุขพม.และโครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกเพื่อลดปัญหาเด็กด้อยคุณภาพและปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนทั้งนี้ประธานสภายืนยันว่าสภาผู้แทนราษฎรพร้อมใช้ทุกเวทีในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของประเทศและจะรวบรวมข้อสรุปจากการเสวนาครั้งนี้จัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเป็นนโยบายปฏิรูปต่อไปสวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองออสเตรเลียเรียกร้องให้มีการจัดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อรับมือภัยคุกคามจากการใช้เทคโนโลยี AI นางเอบิเกลแบรดชอว์ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสัญญาณข่าวกรองแห่งชาติออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมซิดนีย์ไดอะล็อกที่กรุงแคนเบอร์ราของออสเตรเลียเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าการโจมตีด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจอาศัยช่องโหว่ของเทคโนโลยีที่ล้าสมัยที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนยังคงใช้งานอยู่พร้อมเรียกร้องให้องค์กรต่างๆนำเทคโนโลยี AI มาใช้เป็นเครื่องมือป้องกันขณะเดียวกันหน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้พัฒนา AI เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายดาริโออโมเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอนโทรปิกบริษัทวิจัยและพัฒนา AI สัญชาติอเมริกันเรียกร้องให้ทั่วโลกชะลอการพัฒนา AI และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากความเสี่ยงที่มาพร้อมเทคโนโลยี AI อยู่ในระดับร้ายแรงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เกณฑ์ยูเซฟนะคะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
2: Easy Hour FM 93.5

ัสดีค่ะคุณที่รักค่ะเวลาตอนนี้บ่าย 2:15 น.ดีเจอึ่งและท็อปเซเลคชั่นช่วงบ่ายนะคะช่วงเช้าเราก็มีภาคเช้าของท็อปเซเลคชั่น 8:00 น.ถึงเที่ยงดีเจพี่เทวีแย้มสวนช่วงบ่ายเริ่มกันตรงนี้บ่าย 2:00 กว่าๆนิดๆถึง 4:00 เย็นชั่วโมงแรกพิเศษเลยค่ะอีเซียวฟังเพลงต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์ลิงก์สัญญาณไปที่ FM ห้องข้างๆนี่นะคะ 95.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ๋งมะทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบ่ายๆของวันอังคารวันนี้อังคารที่15กันยายนโอ้โหท้องฟ้ามีแต่เมฆเมฆไม่เทาบ้างเมฆเทาบ้างเมฆเป็นสีค่อนข้างเข้มนี่แถบนี้เยอะเลยดอนเมืองและก็ต้นวิภาวดีรังสิตมีแต่เมฆสีนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องทายไม่ต้องเดากันคงจะเหมือนเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้ฝนก็ตกหยุดตั้งแต่เช้าฟ้าฉ่ำทั้งวันวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะมีฝนนะคะก็สุขสันต์วันอังคารกันทุกท่านค่ะเริ่มต้นรายการกันด้วย2เพลงเพลงแรกนี่จิมไดมอนด์คนนี้เป็นนักร้องนักแต่งเพลงจากสกอตแลนด์นะคะแต่ว่ารู้สึกเขาไม่อยู่บนโลกนี้แล้วนะคะจากไปนานมากๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงบาลาดที่ทรงพลังมากๆค่ะเพลงที่เขาแต่งเองร้องเองขึ้นถึงอันดับที่1ในสักช่วงยุค 80s นะคะเพลง I Should Have Known Better เรื่องราวของคนที่กว่าจะรู้ตัวก็สายเลยต้องร้องเพลงนี้ออกมานะคะรู้ตัวว่าควรหรือไม่ควรทำสิ่งไหนนี่มันสายไปแล้วหมดทุกสิ่งก็เลย I should have known better จิมไดมอนด์ค่ะเพลงที่สองเป็นเพลงจากฝั่งอเมริกากันบ้างนะคะเพราะว่าจอร์จเบนเซนเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักกีตาร์แจ๊สชาวอเมริกันกับเพลงที่ดังมากๆช่วงยุค 80s จากอัลบั้มชุด20ค่ะจอร์จเบนเซนก็เป็นเจ้าของเพลงดังGreatest Love of All ที่ Whitney Houston นำมาร้องใหม่แล้วเวอร์ชันของ Whitney Houston ดังมากๆนะคะเขาเป็นคนร้องเพลงนั้นคนแรกค่ะส่วนเพลงนี้ในยุค 80s ก็มีนักร้องชาวฮาวายเอียนนะคะเกลนมาเรโรสนำมาร้องเวอร์ชันของเกลนมาเรโรสนี้ดังมากกว่าเวอร์ชันของจอร์จเบนเซนได้ซ้ำแต่ว่าวันนี้เราฟังจอร์จเบนเซนกับ Nothing's Gonna Change My Love For You นะคะสองเพลงเริ่มต้นรายการกันค่ะ

anyone at all Carol King จากภาพยนตร์เรื่อง You've Got Mail Hugh Jackman กับ Kate Hudson ร้องเพลง Play Me ร่วมกันนะคะจากภาพยนตร์ไม่นานมากนักนะคะซองสั่งปลูที่คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้ Play Me แล้วก็ดูรายงานสภาพอากาศจากผู้สื่อข่าวของเราดีเจอึ่งแต่งตั้งทุกท่านอยู่แล้วให้เป็นผู้สื่อข่าวรายงานสภาพอากาศในที่ที่คุณผู้ฟังอยู่กันตรงนี้ตอนนี้นะคะมีคนอยู่ที่ทำงานแถวแจ้งวัฒนะเรียบร้อยฝนตกวันนี้ไม่ได้ตุนเฉพาะอาหารกลางวันเท่านั้นตุนอาหารเย็นเอาไว้ด้วยเขาเรียกว่าอยู่เป็นรู้ว่าวันนี้ฝนมาแน่ส่วนที่ดอนเมืองคุณผู้ฟังบอกว่าดอนเมืองนั้นตกมาอีกแล้วตอนนี้ตกหนักนะคะเป็นรอบที่3นับจากตอนเที่ยงนะคะตกหยุดมา3รอบตอนนี้ตกหนักค่ะแล้วก็แถวนนทบุรีคุณผู้ฟังบอกว่ามีตกบ้างหยุดไปแล้วตอนนี้ฟ้าครึ้มนะคะแล้วก็แถวบางพลีสมุทรปราการอากาศร้อนถึงร้อนมากไม่มีแดดไม่มีลมนะคะยังฝนยังไปไม่ถึงแถวๆนั้นขอบคุณที่บอกกันมาที่ไหนอีกคะน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าดีเจอึ่งอ่านได้ประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวตามอ่านต่อว่าคุณผู้ฟังอยู่ตรงไหนสภาพอากาศเป็นอย่างไรขอบคุณพี่เล็กอัมพรวันนี้วันคล้ายวันเกิดพี่เล็กอายุครบ80ปีนะคะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พี่เล็กบอกมาบอกว่าวันนี้ลูกสาวคนโตซึ่งอายุ54แล้วเกิดวันเดียวกับคุณแม่เลยน่ารักมากนะคะคุณแม่กับลูกสาวคนโตเกิดวันนี้เหมือนกันเราก็ส่งขนมกุ้ยช่ายมาให้ดีเจ3ท่านที่นี่ด้วยขอบคุณมากๆเลยวันเกิดตัวเองไม่รู้จะส่งอะไรที่ส่งง่ายที่สุดให้ดีเจก็เลยเป็นขนมกุ้ยช่ายที่พี่เล็กบอกว่ารับประทานมาตั้งแต่ตัวเองอายุ20ตอนนี้80กุ้ยช่ายเจ้านี้ยังขายอยู่อร่อยเหมือนเดิมว่าอย่างนั้นนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ส่งขนมมาให้ดีเจนะคะแล้วก็ฝนตกอย่างนี้หลายที่ก็ต้อง crying in the rain

คุณผู้ฟังบอกว่าผู้สื่อข่าวอากาศที่มุกดาหารส่งข่าวมาให้คุณผู้ฟังบอกว่าฝนตกหนักมา2วันแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็ต้องมา2รอบนะคะรอบแรกอ่า5รอบ2 The Everly Brothers ค่ะ

ฝนชุ่มฉ่ำหลายที่นะคะแถวรามอินทราก็มีบ้างเหมือนกันฝนนิดหน่อยไม่เยอะนะคะแต่ว่าบางที่ตกหนักเลยค่ะก็ดูแลเทคแคร์ตัวเองให้ดีนะคะอากาศเปลี่ยนบ่อยมากใน1วันก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายส่วนจิตใจให้คลื่นนี้ดูแลคุณผู้ฟังค่ะเราได้ฟัง Aha Crying in the Rain และ Crying in the Rain เหมือนกันเวอร์ชันของ The Everly Brothers Bruce Hornsby and Orange มากับเพลงนี้ไม่ค่อยได้เล่นให้ฟังมากนักเพลงฝนที่ชื่อว่า Mandolin Rain เป็นเพลงดังพอสมควรเลยทีเดียวจากยุค 80s นะคะ Jose Feliciano ต้องมากับเพลง Rain และ Albert Hammondมีอัลสจ๊วตมาร่วมร้องเพลงนี้ในอัลบั้มชุด Legend เพราะเพลงนี้อัลเบิร์ตแฮมมอนด์เป็นผู้แต่ง It Never Rains in Southern California เพลงที่คนไทยชอบกันมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังไปด้วยแล้วก็ฟังเสียงสายฝนดูฝนที่ตกลงมาไปด้วยน่าจะเข้ากันกับบรรยากาศของหลายที่นะคะคุณผู้ฟังท่านหนึ่งอยู่เส้นเรียบชายทะเลปัตตานีสงขลาถ่ายรูปมาจากในรถบอกว่าเต็มไปด้วยหมอกควันนะคะคงไม่มีฝนมีหมอกควันแทนจากประเทศเพื่อนบ้านมั้งคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ใครที่ขับรถอยู่ก็ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยนะคะถึงที่หมายกันโดยสวัสดิภาพมีรายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะและวันนี้วันอังคารที่15กันยายนนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญวันศิลป์พีระศรีนะคะตรงกับวันที่15กันยายนของทุกปีซึ่งปีนี้ครบรอบ134ปีชาตการของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งท่านเป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยของไทยวันนี้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระกรุงเทพก็มีกิจกรรมรวมทั้งที่วิทยาเขตอื่นๆก็มีกิจกรรมเนื่องในวันนี้เป็นวันศิลป์พีระศรีนะคะใครเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากรกันบ้างคะคิดว่าคนคุณผู้ฟังคลื่นนี้น่าจะเยอะอยู่ที่เป็นศิษย์เก่าของศิลปากรแล้วก็เนื่องในวันนี้วันศิลป์พีระศรีต้องมีเพลงนี้มา Santa Lucia มีหลายเวอร์ชันมากๆนับตั้งแต่เวอร์ชันแบบดั้งเดิมนะคะหรือว่าอย่าง Elvis Presley ก็หยิบเพลงนี้มาร้องเหมือนกันวันนี้ DJ อึ่งจะให้ฟังเวอร์ชันที่อลังการงานเสียงมากๆ Jonathan และ Charlotte นะคะ Santa Lucia ค่ะ

สองเพลงที่เสียงอลังการมากๆนะคะเพลงแรกวันนี้เป็นวันศิลป์พีระศรีเพราะฉะนั้นแซนตาลูเชียต้องมาโจนาธานแอนด์ชาร์ลอตต์แล้วก็เลยนึกถึงเดอะแพรอังเดรียบูเชลลี่และเซลีนดิออนร้องคู่กันนะคะอีก4นาทีจะบ่าย3โมงฝนตกหลายที่เลยคุณผู้ฟังบอกมานะคะขอบคุณที่รายงานอากาศกันมาค่ะแล้วก็หลายท่านขับรถอยู่นะคะระมัดระวังกันด้วยเรื่องความปลอดภัยฝนตกกับถนนลื่นนี่ของคู่กันเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้ความเร็วมากนักนะคะค่อยๆไปกันมีรายการนี้เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังค่ะทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ที่คุณผู้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ยินเพลงของ Bay City Rollers ที่ DJ อึ๋งเล่นแล้วก็เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้นี่ช่วงที่สมัย Bay City Rollers เขาดังๆแล้วเขามีรายการโทรทัศน์เป็นของตัวเองครึ่งชั่วโมงรายการชื่อแชงอแลงช่อง3เอามาฉายเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ DJ อึ๋งติดรายการนี้งอมแงมเพราะว่าชอบมากๆเลยนะคะหนุ่มๆของวงนี้น่ารักทุกคนและเขาก็มักจะร้องเพลงนี้เลยและเราก็กรี๊ดอยู่หน้าโทรทัศน์นะคะ Bye Bye Babyบายบายกันชั่วโมงนี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้า Bay City Rollers ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโครงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกติกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ สารรำประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: แรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่ต์นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: หน้าหนาวปีนี้เรามีนัดกันนะครับสัมผัสลมหนาวท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศยุโรปสุดคลาสสิกที่เขาใหญ่กับ Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026
4: ท็อปเรดิโอ 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
5: Top Radio 93.5
6: อาบน้ำใหญ่ใช้เวลาเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะไปหมด
7: งั้นลองนี่ใหม่สบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสผสานน้ำมันมะพร้าวออร์แกนิกและสารสกัดจากดอกบัวด้วยกรีนทีและ B3 ช่วยบำรุงผิวดูกระจ่างใสอาบสะอาดดูชุ่มชื่นนานกลิ่นหอมละมุนช่วยผ่อนคลายผิวดูใสให้ฟิลอาบน้ำใหญ่ได้ทุกวันด้วยสบู่ทรอปิคานาโคโคโลตัสที่7-11

ชั่วโมงที่สองนี่เพลงเข้ากันกับบรรยากาศฝนพรำบางที่บางที่ที่ไม่มีฝนก็ฟ้าแบบอึมครึมคุณผู้ฟังก็เลยอยากฟังเพลงรักแบบอึมครึมเหมือนกันดีเจอึ่งก็เลยเลือกแอนเมเร่ป้าแอน You Needed Me เสียงป้าแอนนี่เป็นเสียงที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะแล้วเพลงของป้าแอนมากมายโหหลายเพลงเลือกมาเพลงไหนได้หมดเลยเพราะว่าไพเราะทุกเพลง You Needed Me เป็นเพลงหนึ่งที่ป้าแอนก็ชอบมากๆแล้วก็ร้องเอาไว้ประสบความสำเร็จมากด้วยนะคะแล้วก็ตามหลัง You Needed Me ด้วย Phil Collins เพลงนี้ร้องคู่กับนักร้องที่ชื่อมาเรลินมาร์ตินเพลงนี้อยู่ในซาวด์แทร็กหนังดังนะคะช่วงกลางยุค 80s ภาพยนตร์เรื่อง White Nights ค่ะเพลงนี้ขึ้นถึงอันดับที่1ในอันดับBillboard Hot 100นะคะก็คือ Pop Chart ของอเมริกาและชาร์ตของ Adult Contemporary Chart ก็ขึ้นถึงอันดับที่1เช่นกันแล้วก็ยังไปดังในฝั่งอังกฤษและยุโรปด้วยนะคะเพลงนี้ได้เข้าชิงคนแต่งเพลงนี้ชื่อสตีเฟนบีชอปนะคะสตีเฟนบีชอปนี่เราก็คุ้นเคยดีเป็นนักร้องนักแต่งเพลงคนเก่งเลยสตีเฟนบีชอปแต่งเพลงนี้และเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขา Best Original Song ในปี1986แต่ว่าพ่ายแพ้ไปไม่ได้รับรางวัลนะคะแพ้ให้กับเพลง Say You Say Me ของแลนาริชชี่ซึ่งเข้าชิงปีเดียวกันแถมยังเป็นเพลงที่อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันอีกด้วยนั่นหมายความว่าภาพยนตร์เรื่อง White Nights มีเพลงเข้าชิงรางวัล Best Original Songปี1986นะคะหมายถึงเข้าชิงออสการ์เนี่ยในสาขานี้ภาพยนตร์เรื่องเดียวเพลง2เพลงเลยชิงกันเองปรากฏว่าเพลงนี้แพ้ให้กับ Say You Say Me ของแลนาริชชี่แต่ว่าในใจของหลายท่านที่ชอบ Separate Lives นะคะเพลงนี้อันดับที่1แน่นอนในใจของหลายคนวันนี้ก็เลือกมาฝากกันด้วยค่ะและเราก็เริ่มต้นชั่วโมงที่2ของ Top Selectionบ่ายๆของวันอังคารที่15กันยายนฝนฉ่ำฟ้าฉ่ำเลยนะคะก็สุขสันต์วันอังคารกันค่ะและ Tropicana มีโปรโมชั่นที่เห็นแล้วต้องมีความสุขนะคะประจำเดือนกันยายนสำหรับช่องทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ Tropicana ทาง LINE แอดและ Facebook นะคะก็มีส่วนลดพิเศษเลยตลอดเดือนนี้นะคะซื้อทาง LINE แอดและ Facebook นี่ก็จะถ้าซื้อครบ599บาทได้รับส่วนลดทันที 12% ถ้าซื้อครบ999บาทรับส่วนลดทันที 20% นะคะเฉพาะ LINE แอด Tropicana Oil คุณผู้ฟังก็แอดเฟรนด์ไว้เลยสั่งซื้อของได้ในไลน์นี้ทุกชนิดเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของ Tropicana สะดวกมากเพราะว่าส่งถึงบ้านเลยค่ะ LINE มี @ sign แล้วตามด้วย TROPICANAOIL พิมพ์ติดกันนะคะ @tropicanaoil หรือโปรนี้ใน Facebook ก็สั่งได้เช่นกันโปรเดียวกันเข้าไปที่ TropicanaOil Fanpageใน Facebook นะคะและนอกจากเราจะมีขายทาง LINE ทาง Facebook แล้วแน่นอนว่าเราก็มีจำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ของ Tropicana มีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านค้าทั่วไปด้วยแต่ว่าโปรโมชั่นราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะส่วนโปรเดือนกันยายนสำหรับช่องทาง LINE และ Facebook นะคะก็ซื้อกันได้สั่งกันได้ค่ะจาก Tropicanaเพราะเราใส่ใจอีกเพลงหนึ่งที่น่าจะเข้ากันกับบรรยากาศอึมครึมของวันนี้ Sergio Mendes เพลงนี้นานๆมาที Never Gonna Let You Go ค่ะ

เพลงเข้ากันกับบรรยากาศวันนี้เลยนะคะคุณผู้ฟังบอกมาเสียงของฮิเดกิไซโจะนะคะเพลง Careless Whisper ภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เซอร์จิโอเมนเดสเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมาก Never Gonna Let You Go นะคะโรงพยาบาลธนบุรีโดยการสนับสนุนของบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์จำกัดมหาชนเชิญคุณผู้ฟังออกกำลังกายกันแล้วก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะคะในโครงการวิ่งลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีธนบุรีรัน2นะคะเพราะว่าเคยจัดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งแรกนี่เมื่อน่าจะ3ปีที่แล้วมั้งคะถ้าจำไม่ผิดอันนี้เป็นธนบุรีรัน2ค่ะงานจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนี้นะคะเป็นการระดมรายได้จากสาธารณชนและผู้นิยมการวิ่งออกกำลังกายโดยจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์ประธานสิริราชมูลนิธิสำหรับมอบไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาผู้

0: ฮาล์ฟมาราธอนระยะ21กิโลเมตรชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็มีมินิฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง10กิโลเมตรชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของโรงพยาบาลธนบุรีนะคะแล้วก็มีฟันรันเดินวิ่งเดินก็ได้วิ่งก็ได้อันนี้แบบว่าใครที่แบบมาราธอนหรือเป็นพวกมินิมาราธอนไม่ไหวก็สนุก5กิโลเมตรวิ่งไม่ไหวก็เดินเอานะคะได้ออกกำลังกายด้วยอันนี้ไม่มีผลการแข่งขันก็เรียกว่าฟันรันใครที่สนใจนะคะผู้สมัครแต่ละระยะจะได้รับเสื้อแต่ละสีแตกต่างกันนะคะสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.thai.run นะคะ www.thai.run แล้วก็ช่องทางการสื่อสารเข้าไปดูรายละเอียดได้ใน Facebook นะคะธนบุรีรันภาษาอังกฤษนะคะ THONBURIRUN พิมพ์ติดกัน Facebook ธนบุรีรันส่วนสมัครนี่ www.thai.run นะคะสนใจก็ไปวิ่งกันค่ะ
1: ปัญหาผมร่วงอาจทำให้สะเทือนไปทั้งชีวิตเพราะทุกเส้นที่ขาดหลุดร่วงคือความมั่นใจที่หลุดหายไปใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic มี Coconut Extract และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยลดการขาดหลุดร่วงช่วยบำรุงล้ำลึกแค่ฉีดบนหนังศีรษะแล้วนวดเบาๆใช้ Tropicana Coconut Hair Tonic เปลี่ยนผมร่วงเป็นผมรุ่งใหม่25มิลลิลิตรที่ 7-Eleven
2: Top Radio 93.5 คือคลื่นที่ใช่ใครๆก็ฟังทั้งกลุ่มเป้าหมายชัดเจนติดต่อโฆษณากับเราได้ที่โทร086-392-2967 086-392-2967
3: Top Radio 93.5

0: รีในตำนานระดับโลกในคอนเสิร์ตรอบการกุศลมูลนิธิรามาธิบดี I Love 70 The ABC Concert Tributes to The ABBA Bee Gees Carpenters ถ่ายทอดโดยศิลปินรับ9อมรดิษฐ์เบนชลาทิพย์แหม่มพัชริดามาเรียมเกรย์ตู่ภพธรและ The Begins Pure The Voice จุ๋มนริกระจ่าง No One Else การ The Parkinson บรรเลงโดยวงออเคสตราร่วมสมัยอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่พารากอนฮอลล์ซื้อบัตรได้ที่ Alticket และ LINE @RamaTicket รายได้สมทบทุนโครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลรามาธิบดีลดหย่อนภาษีได้2เท่า
1: เตรียมตัวให้พร้อมกับทริปพิเศษส่งท้ายปลายปีกับ Top Radio 93.5 Retro Journey in the Valley at เขาใหญ่2026ชมศิลปะดื่มด่ำธรรมชาติสัมผัสอากาศเย็นสบายท่ามกลางขุนเขาฟังเล่นเต้นรำสนุกสุดมันแบบนอนสต็อปกับค่ำคืน Retro Party ในทีม Vintage Eleganceที่แคนซิงตันอิงลิชการ์เด้นรีสอร์ทเขาใหญ่วันที่28ถึง29พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหรือไลน์0962649195เพื่อไม่พลาดทุกความสนุกและความทรงจำสุดพิเศษส่งท้ายปีไปด้วยกัน

The Eagles นะคะ Hotel California เวอร์ชันนี้ Live from the Forum เป็นเพลงจากอัลบั้มบันทึกการแสดงสด Live เนี่ยชุดที่3ของ The Eagles ออกมาปี2020นะคะแต่ว่าบันทึกเสียงเพลงในอัลบั้มชุดนี้ปี2018นับไปนับมาก็8ปีแล้วนะคะอัลบั้มชุดนี้แสดงสดที่ The Forum ใน Inglewood California และแน่นอนว่าสมาชิกของ The Eagles ตอนนั้นดอนเฮนลี่ผู้ซึ่งร้องนำในเพลงนี้ Hotel California มีโจวอลช์ทิโมธี บีชมิดแล้วก็เดคอนฟรายลูกชายของเกลนฟรายซึ่งมาแทนคุณพ่อที่จากไปและวินสกิลในฐานะนักร้องนำนะคะก็มีหลายเพลงน่าสนใจโดยเฉพาะยิ่ง Hotel California เวอร์ชันนี้ Live ที่ The Forum นี่เขาเริ่มต้นด้วยเครื่องเป่าที่สุดยอดมากๆหลายท่านชอบเวอร์ชันนี้วันนี้ดีเจอึ่งเลือกมาฝากคุณผู้ฟังให้สุขสันต์วันอังคารที่15กันยายนกันนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีทางท็อปเรดิโอมีทริปพิเศษค่ะซึ่งเปิดให้จองแล้วทริปพิเศษปลายปีแสนสุนทรี2วัน1คืนนะคะ Retro Journey in the Valley แอดเขาใหญ่2026ธีมของเราจริงๆจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าชอบแต่งตัวกันธีมก็ Vintage Elegance นะคะชมศิลปะดื่มด่ำธรรมชาติค่ะสัมผัสอากาศซึ่งตอนนั้นเย็นสบายฟังเล่นเต้นรำบรรยากาศแบบยุโรปคลาสสิกสวนอังกฤษนะคะและทัศนียภาพสวยงามตระการตาสมคุณค่าและเราเจอกันก็ต้องมีเพลงนะคะงวดนี้เป็นเพลงจากปรมาจารย์ต๋องเทวันทรัพย์แสนยากรนักเป่าแซกซ์มือหนึ่งของไทยแล้วก็ The Old School นะคะจะมาให้แดนซ์กันแบบนอนสต็อปเลยค่ะที่ Kensington English Garden Resort เขาใหญ่นะคะ 28-29 พฤศจิกายนนี้นะคะท่านละ 6,500 บาทราคานี้รวมทุกอย่างเลยค่าเดินทางค่าที่พักอาหารสุดอร่อยทุกมื้อนะคะท่านละ 6,500 บาทค่ะใครสนใจต้องรวบรวมเพื่อนกันก่อนนะคะรวบรวมได้แล้วรีบจองกับน้องตุ๊กเลยที่โทรและ ID Line 0962649195ค่ะ0962649195รีบจองด่วนจำนวนจำกัดกันนะคะมีคุณผู้ฟังขอเพลงของมารายแครีมาเพลงนี้น่ารักดี Dream Lover นะคะมารายแครีค่ะ

วิทนีย์ฮูสตันเธอก็ร้องเพลงมีจังหวะได้น่าฟังไม่แพ้เพลงช้าๆซึ่งเรามักจะได้ยินเธอร้องบ่อยๆคือถ้าเลือกวิทนีย์ฮูสตันนี่มักจะเลือกเพลงช้ามาฝากกันวันนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น I wanna dance with somebody who loves me นะคะและมารายแครี่มาก่อนหน้านั้น Dream Lover 2เพลงเข้ากันเลยเข้ากันกับบรรยากาศยามนี้สุขสันต์วันอังคารนะคะ15 กันยายนค่ะ

อีก2นาทีจะ4โมงเย็นฟังเพลงเพลินเดี๋ยวจะลืมดูเวลานะคะเดี๋ยวเราต้องพักสักครู่ฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบข่าวแล้วดีเจเด่นเดนเวอร์คุณนฤทธิ์พันธุเมธาก็มีเพลงไพเราะและเรื่องราวดีๆมาฝากกันถึง4อ่ะถึงทุ่มหนึ่งวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีที่สนับสนุนรายการขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกัน The Doobie Brothers นะคะบอกว่า Listen to the Music ดีเจอึ๋งลาตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา
1: ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา570
1: พระยา
8: ร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา570ล้านบาทเป็นร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยา570ล้านบาทเป็นในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
9: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรส ทะเบียนยาสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้

0: ษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ท็อปเรดิโอ FM 93.5
1: Easy Hour FM 93.5
2: สิ้นเพชรพราวสกาวแสงแห่งวิสิตสู่วิจิตทิพพิมานสถานศรีขอเทพไทยทุกทิศาทั่วทาตรีเชิญบดีทรงสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการท็อปเรดิโอ FM 93.5 ประพันธ์โดยนายสกรชุนหโสพล

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักกลับมาพบกันเป็นประจำเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธาดีเจเด่นเดนเวอร์ผู้มาพร้อมกับสายฝนมาถึงปั๊บคุณผู้ฟังบอกว่าฝนตกเลยเชิงสะพานนั่งกล้าวฝนตกแล้วบรมราชชนนีศาลาธรรมศพทวีวัฒนาตลิ่งชันมีฝนตกโปรยส่วนบริเวณหน้าวชิรพยาบาลท้องฟ้าครึ้มฝนยังไม่ตกนะครับคุณผู้ฟังท่านนี้เก่งมากเพราะว่าสามารถจะรายงานได้2เขตพร้อมๆกันทั้งทวีวัฒนาทั้งวชิรพยาบาลประชาชื่นครับขาประจำฝนตกหนักมากลมแรงฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงเที่ยงหยุดตกช่วงบ่ายสามโมงเราก็ได้ฟัง Never Needs a Reason ชาชื่นครับขาประจำฝนตกหนักมากลมแรงฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงเที่ยงหยุดตกช่วงบ่ายสามโมงเราก็ได้ฟัง Never Needs a Reason to Runจุดนี้ก็จะมีเพลง Lord Have Mercy on a Country Boy ที่ยุคโน้นตอนที่อัลบั้มชุดนี้ออกมาใหม่ๆนี่เปิดให้คุณได้ฟังบ่อยมากๆวันนี้เลือกเพลง True Love ให้ได้ฟังกันเพลงที่เป็นชื่ออัลบั้มของ Don Williams ครับส่วนเพลงแรกที่เลือกมาเริ่มต้นเสียง Picking Guitar ใสพริ้ว Clean Black กับ Something That We Doต่อเนื่องด้วย Dan Seals กับเพลงที่ชื่อว่า Wood ครับบางกรวยฝนตกแล้วลาดพร้าวฝนปล่อยๆเมื่อคืนตกหนักมากตลาดอตก.ครับฟ้ามืดแล้วตลาดบองมาเช่ล่ะครับวงมาเช่เป็นอย่างไรบ้างฟังเพลงเกี่ยวกับฝนกันครับต่อเนื่องกันด้วยแมนดี้เบอร์เน็ตงานจากอัลบั้มชุดแรกของเธออัลบั้มชุดนี้ออกมาเมื่อปี1996ไม่น่าเชื่อมั้ยครับ30ปีพอดีฟังเพลงที่มีอายุ30ปีเพลงนี้จากแมนดี้เบอร์เน็ตครับ

wish you were here holding me tight wish you were here Fleetwood Mac ครับตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยหน้าวชิรพยาบาลล่าสุดตกหนักแล้วนะครับเพชรบุรีถนนเพชรบุรีซอย5ซอย7ฝนตกแล้ว

Modern Romance กับ Walking in the Rain กำลังหัวเราะขำคุณผู้ฟังอาจจะรีบพิมพ์ไปนิดหนึ่งนะครับตกหนักมากต้องเป็นกอไก่นะครับดูแป้นพิมพ์ดีๆห้ามสะกดผิดตอนนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแจ้งวัฒนะตกแรงมากบางบอน5ช่ำมากบางพลีครึ้มลงเม็ดบางๆนะครับเรียบด่วนเอกมัยรามอินทรามืดมากแต่ยังไม่ตกตลาดอตก.ตอนนี้ตกหนักมากแล้วเราก็ได้ฟังเพลงเกี่ยวกับฟ้าฝนคุณผู้ฟังที่เรียบด่วนเอกมัยรามอินทราบอกว่าตกแล้วนะครับถ้าทางวันนี้น่าจะตกหนักทั่วเมืองเราได้ฟัง I Will Always Love You เวอร์ชันของ Little Ronstadt ที่ร้องเอาไว้ในบั้มชุด Prisoner in Disguise ถ้าคุณร้องเพลงนี้ได้น่าฟังมากๆก่อนหน้านั้นได้ฟัง Rainy Days จาก Mandy Burnett เป็นอัลบั้มชุดแรกของเธอที่ออกมาเมื่อ30ปีที่แล้วครับปี1996เราก็ได้ฟัง Wish You Were Here จาก Fleetwood Mac Walking in the Rain จาก Modern Romance อีก15นาที5โมงเย็นครับเราจะฟังเพลงเกี่ยวกับฝนของ New Stagga แต่จะให้คุณได้ฟังเวอร์ชันที่เป็นบันทึกการแสดงสด New Stagga นี่เวลาร้องสดนี่เสียงชัดมากยิ่งเสียงร้องดีจริงๆเป็นคนที่พลังเสียงดีแล้วก็ลูกคอดีนะครับแต่เหมือนตอนที่บันทึกเสียงถ้าเป็นชุดบันทึกเสียงในสตูดิโอฟังไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าเป็นบันทึกการแสดงสดนี่ชัดเลยเสียงร้องดีมากๆครับเราไปฟัง Laughter in the Rain จาก New Stagga ครับ

0: It Never Rains in Southern California เข้ากับบรรยากาศฝนตกยามเย็นของกรุงเทพมหานครเลยนะครับตกหนักหลายพื้นที่เลยหัวลำโพงปิ่นเกล้าแทบทุกพื้นที่เลยครับคุณผู้ฟังช่วยรายงานกันเข้ามาตลาดออตก.ตลาดบองมาเช่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ตกเรียบร้อย5 โมงเย็นพอดีครับได้เวลาไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีครับ
1: เจ็ดนาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30 ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
6: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้เพื่อเปิดช่องทางให้เด็ก นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
7: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Airfo ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุพันธีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: แคนวาสไฮไฟนวัตกรรมลำโพงลักชัวรี่ไฮไฟระดับไฮเอ็นจากประเทศเดนมาร
6: ์
3: ก
6: แคนวาสไฮไฟ when sound meets design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
5: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
7: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับ High End จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิ่มแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมใส่ทองชุ่มคอไม่เชื่อลองถาม
6: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากคิกเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
5: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
6: งั้นหยิบยาอมผสมคิกเก้ตราใส่ทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ถูกผ่านที่สายด่วนอย1556
7: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
8: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All in One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
9: ใส่ใจสุขภาพเท้าไปกับถุงเท้าอีมูที่ผลิตจากเส้นใยพิเศษแล้วไร้ตะเข็บทุกๆก้าวต้องสบายและปลอดภัยด้วยอีมูซ็อกซ์

นี่คงแทบไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าฝนตกที่ไหนบ้างในกรุงเทพเพราะว่าตกหนักทุกพื้นที่เลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั้งเขียนมาบอกทั้งถ่ายรูปมาด้วยพระราม9ซอยมหัดไทยลาดพร้าวรังสิตตกหนักหมดเลยนะครับวันนี้ฝนหนักทั่วกรุงเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วย Raining in My Heart งานเพลงของ Anne Murray เมื่อวานนี้เปิดจากเวอร์ชันของเหลียวเซเยอร์ให้คุณได้ฟังวันนี้ฟังเสียงร้องของป้าแอนนะครับที่ร้องเพลงนี้ได้นุ่มนวลเป็นนักร้องที่เสียงนุ่มมากๆเริ่มต้นชั่วโมงที่2ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกัน 4:00 นถึง 1:00 นเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมนฤทธิ์พันธุเมธา DJ เดนเดนเวอร์ก็มาเลือกเพลงเพราะๆนำเรื่องราวดีๆเรื่องน่ารักน่ารักมาฝากกันให้คุณผู้ฟังได้อารมณ์ดีมีความสุขอย่างนี้รถติดแน่นอนนะครับก็ฟังเพลงสบายๆฟังข้อมูลข่าวสารดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ช่วงนี้เริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับและจะมีไปจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานเนรมิตอัมพวาครับใช้แนวคิดเมืองสามน้ำร้อยสายใหญ่แห่งชีวิตปลุกชีวิตของอัมพวาให้กลับมาโด่งดังมียุคหนึ่งใครๆก็ต้องไปเที่ยวอัมพวาไปนั่งเรือชมหิ่งห้อยนะครับไปฟังเพลงร้านบ้านทองโบราณไปเดินเล่นวันนี้ก็มีการรวมพลังจัดงานเนรมิตอัมพวาจัดกันมาตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับแล้วก็จะมีจนกระทั่งถึงวันที่20กันยายนช่วง 4:00 นจนถึง 4:00 นโดยทางททท.ในเนรมิตพื้นที่ตกแต่งสร้างสีสันรังสรรค์ความสวยงามให้ตลาดน้ำอัมพวาทั้งจัดแสดงไฟแสงสีเทคโนโลยีสมัยใหม่ถ่ายทอดเรื่องราวสายน้ำอัมพวานะครับมีการแสดงไฮไลท์ตามจุดแสดงต่างๆมีคอนเสิร์ตมีการแสดงโขนยุวศิลปินมีเมนูอาหารท้องถิ่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวสักครู่จะมาบอกเล่ารายละเอียดให้ได้ทราบกันนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้มีโอกาสก็ไปเที่ยวกันได้งานเนรมิตอัมพวานะครับมีจนถึงวันที่20กันยายนวันสุดท้ายรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page เนรมิตอัมพวาหรือโทร1672 Travel Buddyว่าก็ใกล้ๆกับรถประมาณ1ชั่วโมงสบายๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปที่ไหนจะเป็นอัมพวาอุทัยธานีนครสวรรค์ที่ไหนก็แล้วแต่อย่าลืม6ก้อนเล็กใน1กล่องสบู่เบนเน็ตของเราพกพาง่ายขึ้นแบ่งปันกันง่ายขึ้นก้อนเล็กๆแต่คุณสมบัติเหมือนก้อนใหญ่ทุกอย่างเลยเดี๋ยวหลายคนเห็นว่าเอ๊ะก้อนเล็กๆ6ก้อนใน1กล่องฟองจะเยอะเหมือนก้อนใหญ่ไหมเหมือนเลยครับเหมือนก้อนใหญ่ทุกอย่างเหมาะสำหรับการเดินทางพกพาง่ายขึ้นสบู่เบนเน็ตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีสอนครับวันนี้คุณผู้ฟังถามถึงเพลงเกี่ยวกับฝนเยอะเลยก็ทยอยเล่นตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเริ่มต้นชั่วโมงนี้ก็ Raining in My Heart อีกหนึ่งเพลงที่พลาดไม่ได้วันนี้ฟังจากเสียงร้องของ Art Garfunkel และแขกรับเชิญ James Taylor ครับ

Walking in the Rain เพลงนี้ก็มีศิลปินนักร้องนำมาร้องใหม่กับเวอร์กันเยอะเลยนะครับวันนี้ให้คุณได้ฟังจากเสียงร้องของ Rita Wilson ครับภรรยาของ Tom Hanks ที่ก็ทำเพลงได้น่าฟังต่อเนื่องมาจาก Crying in the Rain เวอร์ชันของ Art Garfunkel และ James Taylorฟังบอกว่ารถติดมากเลยวันนี้ก็น่าจะติดแน่ๆครับเพราะว่าฝนตกหนักมากที่สถานีก็ตกหนักนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่บนท้องถนนกำลังเดินทางฟังเพลงให้สบายใจแต่ถ้าจะหายปวดเมื่อยก็ต้องเป็นยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วมีติดรถไว้ดีเลยนะครับนั่งรถนานๆรถติดนานๆปวดเมื่อยตามตัวก็สามารถจะนวดได้นวดง่ายไม่เลอะมือสะดวกที่สุดเลยนะครับคุณผู้ฟังบอกว่าชอบมากไม่ต้องเช็ดมือไม่ต้องล้างมือถูกใจที่สุดเลยเคยคุยกับคุณฟังท่านหนึ่งบอกว่าเป็นคนอยู่ไม่นิ่งแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นยาครีมนวดอะไรเนี่ยบางทีนวดไปแล้วเผลอเอามือมาขยี้ตาบ้างอะไรบ้างนี่ร้อนไปหมดแต่พอได้มาลองใช้ยาครีมสมุนไพรตราทับทิมแก้วนี่ถูกใจมากนะครับเพราะว่ามือไม่โดนเลยมี3หัวลูกกลิ้งสแตนเลสการนวดก็สะดวกขึ้นตัวยาก็ตรงจุดมากขึ้นและสมุนไพรไทยก็ช่วยบรรเทาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะหาซื้อยาครีมสมุนไพรบรรเทาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปครับอย่างที่บอกมีติดรถเอาไว้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดกับรถไปก็จะได้นวดไปด้วยสบายตัวเมื่อสักครู่พูดถึงเมืองใกล้ๆที่อุทัยธานีเขาก็จะมีการจัดงาน Charm of Lover North นะครับเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวตั้งชื่อใดน่ารักจริงนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะนำมาเล่าให้ได้ฟังก็จะจัดที่อุทัยธานีเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยววันที่25-27กันยายนส่วนที่พิจิตรก็จะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคม14-18ตุลาคมได้ออกไปต่างจังหวัดบ้างก็ดีนะครับยิ่งคนเมืองได้ออกไปนอกเมืองได้ไปพักผ่อนเปิดหูเปิดตาบ้างนะครับพูดถึงเรื่องของคนเมืองครับหายไปไหนละไม่อยู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวไปตามหาคนเมืองแป๊บหนึ่งตอนนี้ฟังคนเมืองอย่างเปตริโซบัวเน่ก่อนครับ

สียงร้องยอดเยี่ยมเลยนะครับ Patricio Bone เลือกเวอร์ชันนี้ให้สำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลง You Don't Have to Say You Love Me เสียงร้องยอดเยี่ยมเลยนะครับ Patricio Bone เลือกเวอร์ชันนี้ให้สำหรับคุณผู้ฟังที่ถามถึงเพลง You Don't Have to Say You Love Me ตอดนะครับไม่ได้ไปไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่เมืองใหญ่ตลอดเวลาพูดถึงเรื่องนี้ผมเคยไปโรดทริปนานมากแล้วน่าจะประมาณสัก30ปีที่แล้วแล้วก็จะมีกวนเพื่อนๆที่อเมริกาเจ้าภาพที่ขับรถเที่ยวก็จะมีคนหนึ่งตอนนั้นไปที่ไหนนะแกรนด์แคนยอนมั้งหรือที่ไหนเนี่ยนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีกวางขับรถผ่านเห็นกวางเธอก็ร้องกวางกวางกวางกวางกวางผมยังนึกในใจโอ้โหอะไรจะตื่นเต้นขนาดนั้นอันนี้มากลับมาเรื่องของคนนิวยอร์กคนนี้ครับก็ได้ไปเที่ยวนอกเมืองไปเที่ยวชนบทนะครับไปเที่ยวชนบทเป็นครั้งแรกก็ไปเห็นทุ่งหญ้าทุ่งเลี้ยงสัตว์แล้วก็ถามเจ้าของฟาร์มว่าวัวตัวนี้ทำไมหน้าตาแปลกจังไม่มีเขาเจ้าของฟาร์มก็ตอบด้วยน้ำเสียงใจเย็นนะครับก็อธิบายบอกว่ามันมีหลายเหตุผลอยู่วัวบางตัวเนี่ยเขาจะงอกช้าส่วนวัวบางตัวเขาก็ถูกตัดไปแล้วและวัวบางตัวก็ไม่มีเขาหนุ่มคนเมืองก็ถามต่อว่าแล้ววัวตัวนี้ล่ะเจ้าของฟาร์มก็ตอบว่าเหตุผลที่วัวตัวนี้ไม่มีเขาก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันคือม้า

0: ยาโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
1: ยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ลืมเครื่องเสียงแบบเดิมๆเพราะนี่คือ Canvas Hi-Fi ลำโพงระดับไฮเอนด์จากประเทศเดนมาร์กที่หลอมรวมเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบลำโพงที่ได้รับการยอมรับทั้งจากนักฟังและนักออกแบบทั่วโลกด้วยรางวัลระดับนานาชาติมากมาย Canvas Hi-Fi สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่สุดของคุณภาพเสียงที่สุดของงานออกแบบพบกับ Canvas Hi-Fi วันนี้ที่ One Bangkok The Story ชั้นจีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0851510066
3: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
4: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ปลายเท้าเพื่อให้ลูกของคุณห่างไกลจากเชื้อโรคร้าย
3: Liston Chill Liston Chill
4: ยาครีมจากสารสกัดสมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
6: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น

ณผู้ฟังจากสะพานสูงรามคำแหงบอกว่าฝนตกหนักมากจะจมแล้วอย่าเพิ่งจมครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่าขับรถจากเขาศกสุราษฎร์ไปหัวหินฝนตกตลอดทางเลยก็ขอให้เดินทางราบรื่นนะครับมีบทเพลงเพราะๆอยู่เป็นเพื่อนเดินทางดีครับได้ออกต่างจังหวัดไปนอกเมืองบ้างเปิดหูเปิดตานั่นมันม้าไม่ใช่วัวก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนำมาฝากกันนะครับเรายังคงอยู่กันที่ต่างจังหวัดครับอยู่กันที่บุรีรัมย์ Nissan Up Country Mini Motor Show คุณผู้ฟังที่อยู่แถวนั้นก็ขอเชิญได้นะครับโรบินสันบุรีรัมย์เริ่มวันที่17จนถึง23กันยายนวันนี้วันที่15กันยายนก็มะรืนนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษมีโปรพิเศษและที่แม่สอดครับช่วงเวลาเดียวกัน17ถึง23กันยายนที่โรบินสันแม่สอดก็มีการจัดงาน Nissan Motor Show พบกับโปรเร้าใจใช่เลยและกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายในงานฟรีลงทะเบียนและทดลองขับมีของที่ระลึกมอบให้นะครับและเมื่อจองรถ Nissan ในงานก็จะได้รับกระป๋องเก็บความเย็น Nissan พร้อมบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาทครับNissan Motor Show ที่ Robinson แม่สอด 17 ถึง 23 กันยายนส่วนในกรุงเทพเริ่มมาแล้วตั้งแต่วันที่11นะครับ11จนถึง20กันยายน Nissan Bangkok Mini Motor Show ที่ศูนย์การค้า Fashion Island มีโอกาสผ่านไปก็ขอเชิญนะครับผมไม่ได้ไปนานมากเลยศูนย์การค้า Fashion Island แต่ก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สะดวกมากนะครับมีรถไฟฟ้าไปถึงที่ด้วยคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนอย่างไรก็ขอเชิญนะครับพบกับครอบครัว e-power ของ Nissan โดยเฉพาะ The All New Nissan Kicks e-power มาอวดโฉมแน่นอนรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.nissan.co.th ครับ

0: เสียงสับคอกีตาร์ออกลำโพงขวาชัดมากเลยนะครับ Make up your mind งานเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้ต่อเนื่องมาจาก Runaway Walking in the Rain เวอร์ชันของ Charlie Coolis ที่รุ่นเราต้องฟังเวอร์ชันนี้เท่านั้นใช่ไหมครับเวอร์ชันของเดลชานอนผมไม่ค่อยอินเลยแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามว่าเมื่อวานนี้ได้ยินว่าถ้าจะไปดูตัวจริงฟังเสียงจริงของลำโพง Canvas Hi-Fi นอกเหนือจากที่วันแบงคอกได้ยินผมพูดฟังไม่ถนัดนอกเหนือจากที่วันแบงคอกโชว์รูมของ Canvas Hi-Fi ชั้น G Zone The Story นะครับก็ยังมีที่ Power Mallทั้งที่สยามพารากอนอยู่ที่ชั้น4สยามพารากอนแล้วก็ Power Mall ที่ The Emporium ชั้น3รวมถึงที่ร้าน LCD TV Thailand หรือถ้าหากว่าอยากจะมาฟังมิติเสียงจริงแบบ Exclusive ก็มาที่อาคาร Sonic Vision ถนนพระราม3ได้เลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามนัดหมายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0851510066ครับ
1: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
1: โรงแรม S ศรีราชาเปิดจำหน่ายบัตร New Year Gala Dinner 2027ร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนส่งท้ายปีริมทะเลพร้อมบุฟเฟ่นานาชาติดนตรีสดและชมพลุสุดตระการตา Gala Dinner Voucher ราคาเพียง 2,699 บาทต่อท่าน Stay Celebrate Package ห้องพักวิวทะเลพร้อมอาหารเช้าและ Gala Dinner สำหรับ2ท่านเริ่มต้นเพียง 7,999 บาทEarly Bird มีจำนวนจำกัดรีบจองและเตรียมตัวมาฉลองปีใหม่ด้วยกันที่โรงแรม S ศรีราชาโทร038-183-888
2: คุณกำลังฟังมิวสิกโพสต์ทางท็อปเรดิโอ FM 93.5 สนับสนุนโดย
3: สุทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
5: สบู่เบนเนตผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยืนยันด้วยยอดขายอันดับ1 11ปีซ้อน
3: Canvas Hi-Fi นวัตกรรมลำโพง Luxury Hi-Fi ระดับ High End จากประเทศเดนมาร์ก
6: Canvas Hi-Fi When Sound Meets Design
7: ยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองช่วยบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ดื่มยาคูทุกวันได้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ
7: ปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
5: ยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วนวดง่ายไม่เลอะมือ
3: KS Sun Group ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับโลกด้วยประสบการณ์กว่า40ปีในประเทศไทย
8: The all new Nissan Kicks e-Power Kicks on Game on
9: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
10: ที่รักเขากลับมาแล้วขอกอดหน่อย
11: อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเอามือสกปรกของคุณออกไป
10: ฮะ
11: คนมันคนไม่รับผิดชอบ
10: เปล่าๆนะ
11: อยากไปเที่ยวฉันก็ให้ไปแค่ฉันขอให้คุณพกไว้ป้องกันแค่นี้ทำเพื่อฉันเพื่อลูกไม่ได้คุณกำลังจะเอาโรคมาติดพวกเราย
12: ืดอกพกเจลสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจลมีแอลกอฮอล์ 70% กำจัดเชื้อปลอดภัยใช้เหอะเพื่อคนที่คุณรักสิริบัญชาแอลกอฮอล์เจล

0: พันธุ์แบงคอก
1: สมุนไพร9ชนิดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วด้วย3หัวลูกกลิ้งนวดง่ายไม่เลอะมือปวดเมื่อยคอปวดเมื่อยไหล่นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยแขนปวดเมื่อยขาก็นวดด้วยยาครีมสมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อยตราทับทิมแก้วปวดเมื่อยตรงไหนนวดตรงนั้นอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: The All New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: เช็ค1 2 เวลาผมมีเสมหะอมนี่เลยครับยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองรุ่นไหนเจนไหนก็อมไซทองชุ่มคอไม่เชื่อลองทา
4: ถ้าถามผมแล้วก็ขอแนะนำยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติและรากกิ๊กเก้ตำนานสมุนไพรจีนช่วยขับเสมหะอมเลยรสชาติดีชุ่มคอ
3: โหเสียงนุ่มแบบนี้มาแจมกับผมสักเพลง
4: งั้นหยิบยาอมผสมกิ๊กเก้ตราไซทองกล่องแดงๆให้ผมก่อนละกัน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
6: สัมผัสความสมบูรณ์แบบของเสียงกับ Macintosh MSA 5500 All-in-One รุ่นใหม่ Integrate Amp พร้อมระบบสตรีมมิ่งในตัวให้กำลังขับสูงสุดถึง160วัตต์ต่อ Channel สตรีมเพลงจากแอปชั้นนำได้อย่างไร้รอยต่อผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth คุณภาพสูงมาพร้อม DAC Quad Balance 32บิตที่รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีหรือเครื่องเล่นแผ่นเสียงพร้อมเทคโนโลยีเอกสิทธิ์จาก Macintosh ที่การันตีคุณภาพเหนือระดับสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่ KS Home Entertainment Plus โทร0837124448
7: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
8: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
9: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคู

ั่งฟัง See the Sky About to Rain ของนิวยังที่คุณผู้ฟังถามถึงเอาไว้นั่งฟังไปก็นึกขึ้นได้ว่าเพลงนี้เสียงกลองไม่ได้อยู่ลำโพงซ้ายนะไม่เหมือนอัลบั้ม Harvestบัมพาเวสที่ออกมาเมื่อปี1972แล้วก็มีเพลงยอดฮิตอย่าง Heart of Gold เพลงนั้นทั้งชุดเลยนะครับเสียงกลองจะอยู่ทางซ้ายชัดมาก

ชุดที่แปลกมากเลยที่เสียงกลองไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับปกติเรามักจะคุ้นกับเสียงกลองที่จะลอยอยู่ตรงกลางแต่ชุดฮาร์เวสของนิวยังนี่เสียงกลองมาลำโพงซ้ายชัดมากเริ่มต้นชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงที่ยาคูนำบทเพลงดีๆมาฝากกันหลังจากที่เคารพธงชาติ6โมงเย็นไปเรียบร้อยฝนตกหนักมากครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝนหยุดแล้วแต่ว่ารู้เลยว่าตกหนักจริงๆฝนสาดเข้ามาเลยรถติดมากด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าครึ่งชั่วโมงยังไม่ขยับเลยเป็นกำลังใจให้นะครับส่งเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจในการเดินทางเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวก็จะได้รับประทานมื้ออร่อยมื้อเย็นแสนอร่อยเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วย See the Sky About to Rain จากนิวยังครับเริ่มต้นชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่ยาคูมาพร้อมจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตและมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะระบบลำไส้นะครับระบบย่อยอาหารสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ครับจุลินทรีย์ชิโรต้าที่มีเฉพาะในยาคูเมื่อเข้าไปถึงลำไส้เล็กก็จะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเพื่อที่จะปรับสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้และเมื่อไปถึงลำไส้ใหญ่ก็จะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคและก็ยังช่วยลดอาการท้องผูกท้องเสียอีกด้วยจุลินทรีย์ชิโรต้าจุลินทรีย์โปรไบโอติกมีเฉพาะในยาคูเท่านั้นครับดื่มยาคูเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวันครับและวันนี้วันที่15กันยายนก็เป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของคุณพี่อาพรนะครับอาจารย์อาพรวันนี้อายุครบ80แต่ว่าโอ้โหยังดูไม่น่าเชื่อเลยยังดูสดใสมากๆและลูกสาวก็เกิดวันนี้ด้วยนะครับสุขสันต์วันเกิดครับมีความสุขมากๆมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสดชื่นสดใสเช่นนี้ตลอดไปนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังทุกท่านที่ครบรอบคล้ายวันเกิดวันนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันเลือกบทเพลงสดใสจากเสียงร้องของคุณเอ๋พันธิดาเสวตาสายเมื่อวานนี้เราฟังบทเพลงนี้จากแดนฟูเกอร์เบิร์กวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเสียงร้องของคุณเอ๋พันธิดาครับ Rhythm of the Rain ครับ

Rhythm of the Rain จากคุณเอพันธิดาเสวตาสายครับนอกจากจะร้องเพลงไทยได้ไพเราะแล้วเพลงสากลคุณเอก็ร้องได้น่าฟังด้วยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเพลง My Hometown ของพอแองก้าที่ได้ฮวนเกเบรียลมาช่วยร้องเป็นแขกรับเชิญร้องคู่กัน2ภาษานะครับคุณผู้ฟังบอกว่าฝนยังปล่อยๆอยู่เลยเบาลงแล้วแต่ว่าก็ยังปล่อยๆอยู่รู้สึกเพลงฝนหมดสต็อกครับหมดสต็อกไปหามาเพิ่มตอนนี้6โมงกับ24นาทีครับเมื่อสักครู่พูดถึงอุทัยธานีพูดถึงพิจิตรก็เพราะว่าตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรากำลังมีแคมเปญ Charm of Lower North เที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวสโลแกนน่ารักมากเลยเห็นแล้วก็นึกถึงตอนนั้นทททก็มีหนังสือ15ตลาดบก16ตลาดน้ำโอ้ผมยังนึกชื่นชมคนที่คิดเลยคิดได้น่ารักมากนะครับอันนี้ก็น่ารักเที่ยวเมืองน่ารักพักเมืองน่าเที่ยวปูทาง5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างสู่ต้นแบบโมเดลเมืองน่าเที่ยวนะครับห้าจังหวัดทางภาคเหนือตอนล่างให้พลิกมุมมองพื้นที่จากเมืองผ่านให้กลายเป็นเมืองน่าเที่ยว5จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างมีอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับโดยจะเริ่มจากอุทัยธานีจะมีการจัดกิจกรรมอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งนำร่องที่อุทัยธานีบริเวณลานริมแม่น้ำวัดโพสถารามวันที่25ถึง27กันยายนครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะเชิญผอ.สัมพันธ์คุณฟังหลายท่านต้องจำได้นะครับเราเคยไปเที่ยวอุทัยตอนนั้นผอ.สัมพันธ์คนนี้แหละผมยังมีคลิปสาธิตการรับประทานขนมปังไส้ทะลักยังมีคลิปอยู่เลยส่วนที่เมืองพิจิตรก็จะจัดที่บึงสีไฟวันที่14ถึง18ตุลาคมนะครับในงานก็จะมีการจัดโซนทั้ง Art and Craft โซนอาหารและเครื่องดื่มถิ่นขึ้นชื่อมีโซนเวทีการแสดงจากศิลปินท้องถิ่นและศิลปินระดับประเทศมีเวิร์กช็อป DIY หัตถศิลป์ท้องถิ่นผู้ประกอบการโรงแรมที่พักร้านอาหารบริษัทนำเที่ยวก็จะมามอบสิทธิประโยชน์ส่วนลดมากมายนะครับเดี๋ยวไว้รายละเอียดต่างๆจะทยอยนำมาบอกเล่าให้ได้ทราบกันอุทัยก็เป็นเมืองน่ารักนะครับร้านอาหารการกินก็อร่อยพูดถึงอาหารอีกแล้วคุณผู้ฟังที่อยู่บนรถต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังที่อยู่บนรถด้วยได้เวลามื้อเย็นแสนอร่อยจากน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนนะครับเดี๋ยวก็ถึงบ้านได้รับประทานมื้ออร่อยเป็นกำลังใจให้กำลังใจจากน้ำมันพืชโอลีนครับ

0: el carrito, devuélveme el carrito.
1: Carrito, carrito. เพลงน่ารักมากเลยนะครับฟังไม่ออกแต่ทั้งทำนองทั้งดนตรีทำออกมาได้น่าฟังเป็นที่สุดเลยริคาร์โดมอนเทเน่เซเดเซสเปราบ้าแล้วก็ได้เวลามื้อเย็นแสนอร่อยไม่เกรงใจคุณผู้ฟังที่อยู่ในรถแล้วถึงเวลาแล้วถึงเวลาเลือกอร่อยเลือกโอลีนครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนฝังมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของความปลอดภัยโดยขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลแล้วก็ยังคงคุณค่าของวิตามินจากธรรมชาติโดยเฉพาะวิตามินอีซึ่งก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะครับน้ำมันพืชโอลีนของเราผลิตจากน้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่ได้ทำให้อ้วนนะครับบางคนมองว่าพอเป็นน้ำมันปาล์มแล้วจะทำให้อ้วนคิดไปถึงกรดไขมันอิ่มตัวคิดว่ากรดไขมันอิ่มตัวนี่จะทำให้อ้วนนะครับแต่จริงๆแล้วในน้ำมันปาล์มนี่เขามีกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สมดุลต่อความต้องการของร่างกายและจริงๆกรดไขมันอิ่มตัวในน้ำมันปาล์มไม่ได้เป็นสาเหตุของความอ้วนนะครับความอ้วนนี่มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะอาหารการกินปริมาณที่บริโภคแป้งน้ำตาลอะไรเนี่ยนะครับจะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนครับเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมันพืชโอลีนก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขกับมื้อเย็นแสนอร่อยในวันนี้และเมื่อพูดถึงความอ้วนนะครับก็มีเรื่องน่ารักน่ารักเขาไม่ได้บอกนะว่าสองคนที่อยู่ในบทสนทนานี้เป็นใครเป็นแฟนกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันหรืออย่างไร

กลายเป็นว่าได้รับคะแนนนิยมนะคุณผู้ฟังบอกว่าชอบคนที่จริงใจพูดตรงไปตรงมาปรบมือให้โอ้โหแล้วก็ได้ฟังจากของเพลง Reflections of My Life วันนี้ให้คุณได้ฟังเพลง Falling Apart at the Seams งานเพลงของคณะมัมมาเลดที่เสียงชัดมากเลยนะครับ Sweet Caroline ก็ชัดมากชัดแบบโบราณชัดแบบอนาล็อกไม่ดิจิตอลพูดถึงความเป็นดิจิตอลนี่ผมฟังอัลบั้มชุด Greenfields ของ Barry Gibb ที่เชิญเพื่อนพ้องในวงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องคันทรีหลายคนนะครับที่มาร่วมร้องในแต่ละเพลงมี Alison Krauss มี Dolly Parton แล้วก็อีกหลายแต่หลายคนก็เปิดให้คุณได้ฟังบ่อยอยู่ชุดนี้เป็นงานเดี่ยวของ Barry Gibb ที่ออกมาเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วนะครับแต่ชุดนี้ฟังเสียงนี่เป็นดิจิทัลมากเลยต่างจากเราฟัง Sweet Caroline เมื่อสักครู่ที่ให้บรรยากาศเหมือนยุคก่อนๆบรรยากาศที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับพูดถึงบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องพูดถึง Macintosh MSA 5500ครับ All in One รุ่นใหม่จาก Macintosh เป็น Integrated Amp มาพร้อมระบบ Streaming ในตัวคราวนี้สะดวกเลยฟังเพลงจาก Streaming จากแอปชั้นนำได้สบายมากนะครับไม่ว่าจะฟังแบบ Wi-Fi หรือว่า Bluetooth Macintosh MSA 5500รองรับไฟล์เสียงความละเอียดสูงระดับ Audio File ถ่ายทอดทุกรายละเอียดของดนตรีได้อย่างล้ำลึกนะครับเป็น All in One แล้วก็ใช้งานสะดวกไม่ว่าจะเชื่อมต่อกับทีวีเครื่องเล่นแผ่นเสียง Streamingได้หมดเลยบีให้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมของ Case Home Entertainment Plus ครับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่083-712-4448เดี๋ยวไว้จะนำอัลบั้มของ Barry Gibb ชุด Greenfields มาให้ได้ฟังกันแต่ตอนนี้ไปกันที่ The Winners ที่คุณผู้ฟังถามถึงครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: จำได้ไหมเสียงที่คุ้นเคยยาคูประโยชน์ดีๆที่ส่งถึงมือคุณทุกวันไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงผูกพันจากวันนั้นถึงวันนี้ยาคูยังคงส่งมอบจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตให้คุณอยู่เสมอยาคูดูแลคุณและคนที่คุณรักในทุกๆวัน
2: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่ง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: The All-New Nissan Kicks E-Power ปรับโฉมใหม่ทั้งคันโดดเด่นยิ่งขึ้นด้วยสีใหม่ Electric Cyan ตัดกับหลังคาสีดำไฟหน้า LED ดีไซน์ใหม่แบบสลิมเท่ไม่เหมือนใครออกแบบให้สว่างมากยิ่งขึ้นพร้อมไฟ Daytime Running Light แยกส่วนดีไซน์กันชนหน้าสเกิร์ตข้างและกันชนหลังล้อแม็กขนาด17นิ้วลายใหม่ไฟท้ายดีไซน์แบบ Triple Arrow เพิ่มความโฉบเฉี่ยวและโมเดิร์นสัญลักษณ์ Kicks เอกลักษณ์ที่ฝาท้ายแบบใหม่เพิ่มความโดดเด่นบนท้องถนนดีไซน์ภายนอกโฉมใหม่ของ The All-New Nissan Kicks E-Power รถที่พร้อมสะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น
3: เก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: คุณผู้ฟังที่บอกว่าให้ระวังฝนด้วยนะครับดีเจเดี๋ยวจะเป็นหวัดใช่ครับช่วงนี้ไข้หวัดทั้งไข้หวัดใหญ่ทั้งโควิดเห็นว่าเป็นกันเยอะเลยเจอฝนก็ต้องระมัดระวังกลับถึงบ้านต้องอาบน้ำสระผมยุคนี้สมัยนี้อย่างเชื่อแบบนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเจอฝนนี่กลับถึงบ้านต้องอาบน้ำสระผมก่อนเลยก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับโดยเฉพาะเด็กๆ เจอฝนแล้วก็ต้องอาบน้ำสระผมนะจะได้ไม่เป็นหวัดนะครับตอนนี้เด็กๆไปไหนก็ต้องมี Little Shield Everyday Alcohol Hand Spray คอยช่วยดูแลความสะอาดจะได้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสช่วงนี้ก็เห็นว่าระบาดอยู่นะครับเป็นกันเยอะเลยถึงแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงเหมือนยุคก่อนแต่ไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับยังไงให้เด็กๆพก Little Shield Everyday Alcohol Hand Spray ผลิตจาก Food Grade Alcohol 70% ที่ผ่านการทดสอบมาแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองก็จะช่วยทำความสะอาดมือและสิ่งของที่เด็กๆสัมผัสก็จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับขนาดพกพา60 ml สะดวกมากคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siribanchastore.com หรือแอดไลน์ของ Little Shield นะครับไลน์ ID @littleshield ส่วนถ้าเป็นเรื่องของหุ้นกู้นี่ต้องเข้าไปที่เว็บนี้เลยครับ www.cimbthai.comมีรายละเอียดต่างๆมีคลิปที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจรู้จักกับหุ้นกู้มากยิ่งขึ้นเป็นคลิปที่เราจะดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับตอนนี้เรื่องของหุ้นกู้กำลังเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากดอกเบี้ยเงินฝากทั้งเงินฝากประจำก็น้อยมากนะครับวันนี้เพิ่มมูลค่าปลุกเงินที่นอนนิ่งของเราเรื่องราวของหุ้นกู้ถ้านึกถึงหุ้นกู้ก็ต้องนึกถึงธนาคาร CIMB ไทยครับที่ CIMB ไทยเราคัดสรรหุ้นกู้คุณภาพดีจากบริษัทชั้นนำนำมาให้เลือกหลากหลายแล้วเราก็มีแอป CIMB ไทยที่สะดวกมากนะครับซื้อขายได้ทุกวันไม่ต้องจองไม่ต้องรอผ่านทางแอป CIMB ไทยตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมคุณผู้ฟังสามารถจะคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.cimbthai.com หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-638-8277 02-638-8277 หรือที่ธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขาครับพูดถึงเรื่องของคุณภาพเสียงของเพลงก็ยังคงอยู่กันที่บ็อกเซตของ Smokey แผ่นคู่นะครับเดี๋ยววันนี้ลองฟังกันอีกสักเพลงสิดูว่าเสียงจะสู้เพลง For a Few Dollars More ได้ไหม
1: Breathless strife

ส่งท้ายกันด้วย My First Time จาก Lobo ครับก่อนหน้านั้นได้ฟัง If You Think You Know How To Love Me จาก Smokey คืนนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสปอนเซอร์ใจดีที่ทำให้เราได้มีพื้นที่มาฟังเพลงเพราะๆช่วงเย็นๆแบบนี้ขอบคุณมากๆครับผมกลับมาพบคุณพรุ่งนี้ 4 โมงเย็นที่นี่เหมือนเดิมครับคืนนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเดินทางปลอดภัยหัวใจเบิกบานพบกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: จะปรุงอาหารครั้งใดเลือกใช้น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
4: ราชเอกหญิงพระดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
6: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
7: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
6: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิตปาโลรายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปกครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลน คาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปกทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
8: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAA ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใส และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIR กับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
9: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพการสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
10: นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง44เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSI ซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
15: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
14: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
15: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
16: เรารักประเทศไทย
2: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกีของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกีได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 27 เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

0: Talk about everything that is okay English family
1: FM 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562สนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel และ www.okmassthai.com
2: Hello everybody, welcome to OK English Family and for this program we love you a lot because you can join with this program just listen and laughAnd if you want to join with us, yes, you can contact us. จะสามารถติดต่อเราได้นะฮะโดยเฉพาะ who want to support ใครอยากเป็นสปอนเซอร์รายการเราสปอนเซอร์ยังไม่เต็มนะฮะโทรมาเลยค่ะมือถือปุ๊ก0618919562 นะฮะใช่ไหมครับ Mr. Andrew Pitti Biggs
3: Hello everybody, welcome to OK English. My name is Andrew Biggs. I'm from Australia and I'm here with a beautiful lady from Surin.
2: Yep.
3: On a market say a pood porn.
2: Yeah. Hello sir. How are you today sir?
3: I'm good. I've got a new story to tell you about.
2: What?
3: I forgot to tell you yesterday. เมื่อวานผมลืมบอก
2: What do you want to tell me?
3: ผมต้องสอนศัพท์ก่อน
2: ได้เลยค่ะคุณจะสอนคำว่า What do you want to teach me
3: ภาษาไทยเรามีคำว่าตีนแมว
2: ตีหรือตีน
3: ตีนแมว
2: ต่อเต่าสัตว์อีนอหนู
3: แมว
2: อ๋อ cat
3: burglar
2: burglar คืออะไร
3: คือเป็นโจรที่เข้าไปไม่เคยได้ยินเหรอครับ
2: ตีนแมวพวกขโมยอ่ะได้ยิน
3: Yes that's it so มันแปลว่าอะไร
2: ก็ตีนแมวอ่ะคนที่ชอบขโมยของ
3: กลางเขาจะย่องเดินย่องใช่ไหมเข้าไปในบ้านกลางคืนสวมชุดสีดำอะไรพวกนี้
2: แล้วก็มีที่ปิดตา
3: ใช่ใช่ใช่
2: ปิดตาพวกการ์ตูนฝรั่งอ่ะ
3: เขาจะแบบเงียบๆขโมยของใช่ไหมเขาเรียกว่าตีนแมวในภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ใช้เหมือนก
2: ัน
3: อ
2: ย่าบอกนะว่ามีตีนแมวเข้าบ้านคุณ
3: นั่นน่ะนั่นน่ะภาษาอังกฤษมี cat burglar เราเรียกว่า cat burglar
2: ทำไมไม่ใช่ cat food หรือ food cat คร
3: ับไม่
2: แปลให้มันตรงตัว
3: ไปแต่ผมว่ามันตลกตรงที่ว่าเราเปรียบเทียบกับแคททั้งคู่เลยทั้งสองภาษา burglar ก็คือโจรขโมยของผู้ขโมยของ
2: ไม่ใช่โจร
3: burglar b u r g l a เรามีหลายคำแต่ว่าคำหนึ่งก็คือ burglar

0: ก็คือตีนแมวมาเขาก็โทรไปหา
1: 191 the police
0: ที่จริงมันเป็น911นะที่อเมริกา911
1: yep
0: แล้วก็ตำรวจรุดไปที่จะเกิดเหตุ
1: จับได้ไหมเจอไหม
0: แล้วก็จับแต่ไม่ได้เป็นตีนแมวครับ
1: โอ้
0: เป็นแมว
1: ของแท้ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นตีนแมวของแท้ไม่มีปลอมเลย
0: เป็นแมวจรจัดเป็นแมวป่าที่เราเรียกว่าบอบแคทในภาษาอังกฤษ
1: มันจะตัวใหญ่กว่าแมวบ้าน
0: เย่ yeah, แล้วก็เป็นมันจะคือเขาสันนิษฐานว่าบอบแคทนี้เข้าไปในหน้าต่างที่เปิดแล้วก็ไปไล่แมวที่เลี้ยงเอาไว้
1: oh
0: เข้าไป
1: God.
0: ในบ้านแล้วก็มันอยู่ในบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงมันส่งเสียงดังแต่มันตลกตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นแคทเบิร์กเลอร์มันจะเป็นแคท
1: only cat
0: ไม่มีเบ
1: ิร์กเลอร์ only cat not burglar แมวจริงๆแต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยนะคะคุณผู้ฟังจะไม่ใช่แมว if in Thailand that's not cat
0: it's a จิ้งจก
1: no
0: จิ้ง what would it be what would it be in Thailand oh a หนู
1: no
0: กระรอก
1: elephant จริงๆคุณผู้ฟังช้างเลยนะฮะเข้าไปในบ้านคนหรือถ้าเป็น
0: oh, yeah.
1: ที่อยู่ตามป่าตาม
0: เพื่อหาอะไรกิน
1: คุณเห็นข่าวใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่
1: ช้างมันฉลาดมากมันเข้าไปถึงในครัวเลยแต่ฝรั่งเขาก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันพวกตีนมงตีนแมวใช่ไหมฮะออสเตรเลียมีเยอะไหมฮะ
0: มีเอ้า a lot ผมเคยเล่าให้ฟังตอนที่ผมเคยโดนเคยกับป้าThis is 25 years ago, mark one and eight.
1: When you come back to visit Australia?
0: No, I was in, where was I living? In a townhouse in Samut Pakan.
1: Oh, in Thailand?
0: Near Nha Trang, then. I lived in a townhouse. And I came home one day and the door was
1: open
0: and somebody had, a burglar had come in and they stole... My television,
1: really?
0: My camera.
1: Oh my god!
0: They stole my Levi 501. That's saying what been
1: Georgia
0: me lots of neon so, and they had lots of things they stole, and I was really upset.
1: And you have CCTV in your house?
0: No, got 25 feet. You know, nobody has that.
1: You have a camera feed, or said I.
0: And CCTV เดี๋ยวเรื่องนี้ผมเล่าให้ฟังหมดผมมีเรื่องตลกที่จะเล่าให้ฟังที่เกิดขึ้นที่ระยองอาทิตย์นี
1: ้โอเคโอเค
0: anyway so I called the cops I called the police
1: yep
0: and the I think it was Bang Plee police came over and they were really good they were very ผมเรียกเพื่อนผมคนไทยคนหนึ่งเพราะกลัวสื่อสารไม่ได้25ปีที่แล้วand so you know, but they were very good. They went around. They took you know, wrote down everything.
1: ตรวจ
0: พวกนี้ก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราถ้าจะมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบให้ทราบ like this. And very good. แต่ขณะที่เขากำลังจะเดินออกไปตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งคนสุดท้ายประมาณ 2-3 คนมานะแล้วก็สุดท้ายก็หันหน้าผมแล้วก็บอกว่าอย่ามองประเทศไทยในแง่ร้ายนะเรื่องนี้ผมบอกเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านครับถ้าหากว่าผมอยู่ประเทศไทยตอนนั้น15ปีนะอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่โดน
1: first time
0: somebody
1: in 15 years in Thailand
0: my house.
1: Oh yeah
0: if this was Sydney Australia
1: yep
0: 4 times a year
1: Sydney ขโมยเยอะขนาดนั้นเลย
0: เยอะค่อนข้างจะเยอะไม่น่าจะเป็นปีละ4ครั้งแต่ว่ามากกว่านี้แน
1: ่อุ้ย
0: เพราะผมเคยอยู่นะเคย
1: แต่น้องสาวแอนดูก็อยู่ที่ซิดนีย์
0: ไม่ใช่ที่ซิดนีย์ไม่รู้ว่าเคยมีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่าตอนนี้ระบบความปลอดภัยมันดีขึ้นเยอะเลยแต่เมื่อก่อนผมเคยอยู่ซิดนีย์ก่อนที่ผมมาประเทศไทยแล้วก็เคยโดนประมาณ 2-3 ครั้ง
1: ซิดนีย์เป็นเมืองใหญ่แล้วคนเยอะมากแล้วก็คนหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกันผมเคยไปครั้งหนึ่งเหมือนกันนะสนุกดี
0: แล้วมัน
1: สนุกดีมันสีสันมันวาไรตี้มัน
0: แต่เรายอมรับว่าตอนนั้นเรามีปัญหาแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีกล้องวงจรปิดเยอะActually, it's probably a little bit better now than it was before. I'm not sure, but yeah. I'm guessing it is. ผมมีเรื่องตลกที่จะเล่าให้ฟัง
1: About CCTV at Ra Yong.
0: So, ท่านผู้ฟังครับ I have a little house in Ra Yong.
1: A little house?
0: It's, but I...
1: นั่น little house ฮะ
0: I have CCTV there.
1: คุณตอบก่อนนั่น a little house ฮะ
0: Yes, just a little house.
1: แล้วถ้า big house นี่ดิฉันก็จะหลงทางได้ในบ้านคุณเนี่ยเอาว่ามา
0: Okay, so...

0: have a house and it has CCTV, right? Yep. It has four cameras. And one of them is inside downstairs.
1: ห้องรับแขกอะไรพวกนี้ตัวห้องหนังสือ
0: แต่เมื่อญาติผมมาเยี่ยมเขาจะนอนอยู่ข้างล่างเขาจะไม่นอนข้างบนเขาถือว่าเป็นของผมเลยดีใจจังเลยเล่าให้ฟังแต่เขาจะนอนข้างล่างเขาจะมีฟูกของเขาเองเขาจะเอามาใช่ใช่เขาจะเขาชอบเพราะว่าเขาจะออกไปปิ้งอะไรย่างอะไรสักนี้แล้วก็กลับมาแล้วก็เขามีลูกด้วยสองคนก็เลยจะนอนเขาชอบเขาเลือกที่จะผมผมบอกเขาแล้วหลายรอบว่าขึ้นไปข้างบนเถอะแต่เขาก็เขาอยากจะอยู่ข้าง
1: บนผมว่าเขาทำถูกแล้วเราไม่ควรจะไปรบกวน
0: anyway
1: uh-huh.
0: My CCTV downstairs
1: yep
0: กล้องที่อยู่ข้างล่าง
1: uh-huh.
0: ที่นู่นมันเสีย it broke down
1: when
0: a month ago
1: why you not fix it
0: I did I called them and I said my camera downstairs in my house I cannotIt's broken. So he come out check. ปรากฏว่าไอ้จิ้งจกมากัดมันหรือหนูหรืออะไรสักอย่างแล้วมันเสีย
1: แล้วซ่อมเรียบร้อย
0: so ซ่อมเรียบร้อยแต่ว่ากล้องมันเสียด้วยเขาก็บอกว่าต้อง
1: ซื้อกล้องใหม่
0: ซื้อกล้องใหม่ผมก็โอเค no problem มันอยู่มา5ปีแล้วก็โอเคไ
1: ม่เคยมีปัญหาถึงการรับประสานของมันแล้วทำหน้าที่
0: no problem and it wasn't expensive it wasn't that expensive so he came and changed it Last week, my relative, Yad Pom, got my
1: your cousin,
0: and they and potting when I non,
1: yeah,
0: everybody went to sleep downstairs, and then praman koko lerm lap, no praman hanati, fai song, but like a koma lei nei hong,
1: tam
0: hai tuk kon tok jai mak,
1: lerm mi kon
0: bird fai song,
1: jak gong er ha,
0: man ma jak gong.
1: Why?
0: Because the new camera, if there is movement
1: ถ้ามีการเคลื่อนไหว
0: at night time, a light goes on.
1: โอ้โหรุ่นใหม่ล่าสุดเลย
0: มันแรงมากเลยมันใช่มัน
1: แล้วก็จะนอนได้เหรอเพราะว่าเขาก็มีโอกาสที่จะขยับขยื่นกันอยู่แล้วนอนกันแถมมีเด็กๆด้วย
0: เขาโทรมานะประมาณ5ทุ่มก็บอกว่าไฟเปิดจะเป็นยังไง
1: คุณช่วยปิดกล้องหน่อย
0: ปรากฏว่ามันอยู่ใน
1: ตัวกล้อง
0: ในแอปนะว่าเราสามารถปิดได้ แต่อีกอย่างหนึ่งที่ดีเกี่ยวกับกล้องใหม่ก็คือ มันมีเสียงด้วยถ้าหากว่าเราเปิดเราสามารถที่จะได้ยินเขา
1: คุยกันได้
0: คุยกันได้เขานินทาเราไม่ได
1: ้บ้า แต่ว่าเรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่เรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าเป็นกล้องวงจรปิดแล้วมีการเคลื่อนไหวปุ๊บส่องไฟอย่างเงี้ยต้องคิดว่าถ้าขโมยกำลังงัดแงะกำลังจะทำอะไรปุ๊บมันก็ต้องตกใจแล้วก็อาจจะรีบหนีไปว่าเจ้าของบ้านรู้ตัวแล้วอะไรเงี้ยแต่เปิดญาติคุณไม่ใช่ขโมยฮะ
0: ความจริงแล้วพอญาติกลับแล้วเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ควร
0: anyway that I thought that was kind of funny เราพักกันสักครู่ครับกลับมาคุยกันนะครับ
2: ฟุตฟิตภาษาอังกฤษกับ
3: โอเคอิงลิชแฟมิลี่
2: 93.5 สนใจติดต่อโฆษณาบริษัทโอเคแมสจำกัดโทร02-618-7781-4 061-891-9562 พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel
4: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
5: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
2: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: ถูกเอาเปรียบถูกโกง สิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
7: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
2: ร้อยปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมีร้อยปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนข่าวโดย
1: หยุดเลื่อนฟีดเจนซีตัวจริงต้องไม่พลาดพื้นที่ทุกประเด็นร้อนที่วัยรุ่นอินและโลกต้องฟังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แท็กทีมบริษัทโอเคแมสเสิร์ฟความเดือดแบบสร้างสรรค์ในรายการเจนซีมีเรื่องพบกับทอล์กสุดมันที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายกระแทกใจคนรุ่นใหม่ทุกสัปดาห์โดยกูรูชวนคุณมาร่วมอินไซด์แล้วก็ปลุกพลังเสียงสะท้อนของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมกันแบบเรียลไทม์ไม่มีกักปักหมุดรอชมความสนุกที่พร้อมเขย่าความคิดแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านแฟนเพจสื่ออาสาประชาชนแหล่งรวมเรื่องเด็ดที่คุณต้องดูพลาดแล้วจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
2: คุณกำลังอยู่กับ
3: OK English Family
2: 93.5 ดำเนินรายการโดยออนอุมาเกษตรพืชผลสนับสนุนโดย YouTube On Uma Channel www.okmsthai.com
1: Welcome back to OK English Family. You listen to every Monday until Friday because Mr. Andrew we can help you to improve your English นะคะคุณ Andrew สามารถช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้นะคะแล้วก็มีหลายเรื่องราวนะคะคุณผู้ฟังที่ปุ๊กอยากจะเล่าบอกคุณ Andrewตอนนี้นะคะคุณอนุลูกสาวปุ๊กกับปุ๊กเนี่ยกำลังคุยกันด้วยเหตุผล We talk with the listen together
0: about what
1: she want to go to UK on summer you know is it right yes and
0: summer here is October do you mean October
1: no.
0: Next year
1: yes
0: oh okay she wants to go to
1: she want go to Manchester but I want to
0: Manchester.
1: Take you go to Oxford.
0: You wanted to go to.
1: And she asked me, "What is your reason
0: to go to Oxford?"
1: Yeah.
0: Oxford's just so beautiful and full of history, and the university is there, and it reflects British English history and society really well.
1: ใช่ปุ๊กพูดแบบคุณอันดูนี่แหละว่าแล้วปุ๊กก็อ้างคุณแอนดูด้วยค่ะคุณผู้ฟังปุ๊กให้เหตุผลกับน้องแบ่งปันลูกสาวบอกว่าถ้าหนูไปแมนเชสเตอร์มันเจริญก็จริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าออกฟอร์ดอ่ะมันจะฟูลฟังก์ชันกว่าลูกมันมีความเจริญมีความสวยงามมีประวัติศาสตร์เป็นเมืองการศึกษาลูกอาจจะเห็นช่องทางเห็นโอกาสสถานที่ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเรียนแล้วรู้ไหมเขาว่าไงหนูอยู่แมนเชสเตอร์เขาก็มีให้ไปไซซิ่งเขามีให้พาไปเที่ยวได้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปออกฟอร์ดก็ได้ค่ะ
0: ผมมีเรื่องราวที่ไม่อยากจะบอกอาทิตย์ที่แล้วแต่ผมจะบอก
1: เลยค่ะ
0: คุณนะอย่าไปบอกเขาแต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สำหรับคุณผมไม่แน่ใจผมต้องกลับไปเช็คแต่ว่าประมาณร้อยละ40ของประชาชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เป็นผู้อพยพจากประเทศอื่นเขามีประชาชนผู้อพยพสูงมากระดับเกือบสูงสุดของสหราชอาณาจักร
1: และเป็นผู้อพยพ
0: มาจากไหน
1: And I would like to know where is a refugee come from in Europe together
0: เขามาจากยุโรปครับเขามาจากประเทศอื่นความจริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเขามีจำนวนผู้ที่ไม่ได้เป็น
1: พลเมืองของ UK
0: yeah ที่เข้าไปอยู่เขาเรียกว่า new arrivals new English
1: ผู้มาใหม่
0: แต่ออกซฟอร์ดไม่มีอย่างนี
1: ้โอเค
0: แต่อันนี้คือเหตุผลที่ผมว่าไปออกไปดูออกซฟอร์ดดีกว่า มันจะแบบอังกฤษแท้ๆเลย
1: ใช่ please you help me to find the reason to discuss with my daughter because my daughter
0: she wants to go to yes, Manchester
1: and she's very clever
0: she's very
1: clever to talk
0: she's like her mother she's very แบบเล่ห์เหลี่ยมนะเหมือนแม่
1: นี่ดูคือเขาจะมีวิธีการถามว่าแม่ทำยังไงหนูถึงจะได้ไปเพราะอะไรแม่ถึงไม่ให้หนูไปคือแต่ละคำถามนี่ตั้งคำถามชวนให้เราต้องแบบต้องตอบยาวอ่ะต้องพยายามหาข้อมูลมาดีเบตกับเขาอ
0: ่
1: ะ
0: I have a question for you
1: มาเลยคุณแอนดูช่วยปุ๊กเราสองปากต้องชนะเด็กปากเดียวนะ
0: Is she going in a group
1: Yeah
0: a Thai group of Thais
1: กลุ่มไทยเนี่ยปุ๊กก็ไม่อยากให้เขาไปเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะคุยกันเองกับคนไทยหรือเปล่า
0: แล้ว Oxford she's going as a group
1: ก็เป็นกลุ่มแต่จะไม่ใช่เพื่อนสนิทของเธอที่เธออยากไปแมนเชสเตอร์เพราะว่าเพื่อนเธอจะไปเมืองนี้ค่ะ
0: Okay you have to tell your daughter
1: What can I say
0: น้องปันTell น้องปัน this One time I was working at a newspaper a long time ago in Thailand and this young man in a photographer ในกล้องในห้องภาพถ่ายภาพช่างภาพ he went hey you and I said yes he said I เพิ่งกลับมาจากประเทศอยู่ and I said oh Australia yeah yes Australia ผมเพิ่ง I เพิ่งกลับมา
1: แล้วไง
0: and I well I อยากจะพูดเนี่ย I wanted to say that แต่ว่าผมมีมารยาทมากที่ดีก็เลยเป็นผู้ดีนะครับก็เลยบอกว่าอ้าวแล้ว
1: เป็นไงบ้างคะ
0: เขาบอกไปทำอะไรที่โน่นอ๋อไปเรียนภาษาอังกฤษนะ3 months 3เดือนที่3 months
1: ได้ไง
0: ผมก็เลยนึกไปว่าอ๋ออยู่ที่ซิดนีย์3 months 3เดือนผมก็เลยพลิกภาษาแล้วก็บอกว่าอ๋อ and so did you like Sydney did you enjoy it เขาบอกว่าฟังไม่รู้เรื่อง
1: ไป3เดือนแล้วบอกฟังไม่รู้เรื่อง
0: เพื่อนผมที่เป็นเอเจนต์ที่ซิดนีย์เป็นคนไทยเพื่อนสนิทอดีตสนิทมากเขาบอกว่าปัญหากับคนไทยเมื่อเขามาเรียนภาษาอังกฤษที่ซิดนีย์3เดือนหรือ6เดือนหรือ1ปีก็คือเวลาเขาไปที่โน่นก็มีเพื่อนมารับที่สนามบินที่เป็นคนไทยและเขาไปพักกับเพื่อนคนไทยเขาหางานได้เพราะเขาทำงานได้ไม่เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์ก็อยู่ร้านอาหาร
0: ไทยถูกหลอกจากเจ้าของด้วยไม่จ่ายค่าเต็มแล้วก็เวลาไปเรียนเวลาเขาไปที่สถาบันที่ซิดนีย์ถ้ามีห้อง20คนถ้าเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งเขาวิ่งไปนั่งคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียเงินเปล่าๆทำไมคุณไม่ไปเรียนที่สถาบันที่นี่ดีกว่าเพราะมันค่ามันเท่ากันอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าลูกสาวเดินทางกับกลุ่มคนไทยไปที่โน่นแล้วก็นั่งเรียนภาษาอังกฤษความจริงแล้ว if ถ้าคุณจะอยู่ถ้าคุณจะอยู่กับเพื่อนสนิทอีก2 3 4คนอย่างนั้นไปเที่ยวดีกว่าไป1อาทิตย์ go on go to Manchester go to Liverpool you know but don't think you're going to get good at English that way
1: แล้วถ้าลูกปุ๊กบอกว่าหนูก็ได้พูดกับฝรั่งอ่ะหนูไม่ได้พูดแต่กับคนไทยแน่นอนแม่ไปอยู่ที่นั่น
0: เ
1: จ
0: อ
1: ฝรั่ง
0: When are they going to
1: do เวลาเราออกไปซื้อของหรือว่าเวลาที่เรียนเที่ยวเรียนภาษาหรือว่าตอนบ่ายที่เราไปเที่ยวเราก็ต้องได้เจอฝรั่ง
0: So the only time that you're going to be practicing your English is when you go to เทียบเท่ากับ7ใช่ไหม a convenience shop store
1: Yep.
0: To buy, you know, your fruit shake or whatever you're going to buy, right? Your bubble tea.
1: Yeah.
0: That's it. So it's going to be, you know, £1.50, please. Thank you. Goodbye. No.
1: ไม่คุ้มนะ
0: My question is, if you're going as a group like that, I don't know, yes, go. ไปเที่ยวก็ได้ไม่มีปัญหาให้มันสนุกแต่ถ้าคุณจะไปเพื่อที่จะสะสมภาษา I don't know. I don't think it's going to... เพื่อนผมเพื่อนสนิทของผมเลยที่คุณเคยเจออยู่แล้วเขาตัดสินใจว่าตอนที่เราไปตอนที่เขาไปที่ยุโรปปีที่แล้วเขาต้องฆ่าเวลา1อาทิตย์ครึ่งเพราะว่าเขาเข้าอิตาลีไม่ได้เขาก็ตัดสินใจว่าเขากลับไปที่อังกฤษแล้วก็พักกับเพื่อนผมที่เป็นฝรั่งนะแคลแล้วก็เขาไปเองเขาเดินทางเขาจองตั๋วไปที่แมนเชสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลโดยตัวเองผู้ชายนะตัวเองเสร็จแล้วก็ไปที่สกอตแลนด์เอดินบะระ กลาสโกคนเดียวเขากลับมาหลังจาก2อาทิตย์ภาษาเขาเปราะเขาพูดเก่งมากเลยเขาพูดกับผมว่าความจริงนะผมควรจะฝึกภาษาอังกฤษให้ดีกว่านี้ผมบอกว่าผมพูดอย่างนี้กับคุณมา10ปีแล้วแล้วคุณไม่ได้ฟัง
1: นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราได้ไปอยู่ท่ามกลางแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
0: คือ
1: เป็น
0: ไม่เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้น
1: ก็จะทำให้เรา
0: อย่างเช่น
1: พัฒนาการจริงๆ
0: เขาจองตั๋วไปจากลอนดอนไปที่แมนเชสเตอร์กว่าจะถึงชานชาลา it's difficult right yeah. แล้วพอถึงชานชาลาเขายกเลิกเที่ยวนั้นเขาต้องกลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะต่อเที่ยวนั้นคือมันด้วยความจำเป็น
1: บทฝึกเยอะเลย
0: got to do it ถ้าเขาไม่คุยกันเขาไม่ไปแมนเชสเตอร์อยู่นะนี่แหละสถานการณ์ที่มันดีมากเที่ยวนั้นเขาต้องกลับไปคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะต่อเที่ยวนั้นคือมันด้วยความจำเป็น
1: บทฝึกเยอะเลย
0: got to do it ถ้าเขาไม่คุยกันเขาไม่ไปแมนเชสเตอร์อยู่นะนี่แหละสถานการณ์ที่มันดีมากจะไม่ใช้ภาษาเลยดูสิกลับมาภายใน2อาทิตย์จะคล่องเลย
1: แค่2อาทิตย์ก็เห็นผลได้แล้ว
0: โอ้ yes เพื่อนผมแหละไม่ถึง2อาทิตย์กลับมาแบบเขาพูดได้เมื่อก่อนก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าด้วยความจำเป็นไม่งั้นเขากินไม่ได้หรอกอีกเขา
1: ต้องบอกว่าสถานการณ์บังคับทำให้เราต้องฝึกฝนและต้องเก่ง
0: ผมนึกถึงสมัยที่มาประเทศไทยครั้งเหมือนกันที่ผมเคยเล่าให้ฟังโดนขโมยอะไรแบบคือแบบกรณีฉุกเฉินหรือแบบยังไงเราต้องใช้ภาษาไทยไม่งั้นเราจะหิวทั้งวันเลยนะ
1: สถานการณ์บังคับ
0: มันบังคับคนที่เราพูดคุยกันฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าวรรณยุกต์ไม่ถูกเราต้องแบบตั้งใจที่จะพูดให้ถูก
1: เพื่อให้เขาเข้าใจ
0: อันนั้นคือสิ่งที่ช่วยเรามากกว่านั่งก่อกายท่องก่อกายทั้งหอ
1: เ
0: ราคู
1: ่เห็นด้วยใช้จริงใช้จริงสถานการณ์บังคับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะ
0: สถานการณ์ครับ real life situations
1: real life situation real life situation
0: real life situation
1: real life situation แม่คุณผู้ฟังครับสนุกสนานกับเรื่องราวชีวิตความเป็นไปของแต่ละคนนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรายการโอเคอังกฤษได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รับฟังรายการ
3: OK English Family
2: ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มทาง FM 93.5 MHz สถานีเพื่อศิลปะและวัฒนธรรม See you again สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OK Mass จำกัดโทร02-618-7781-4 0618919562พบกันทางออนไลน์ได้ที่ช่อง YouTube On Uma Channel 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open House พร้อมชมเวทีเสวนาความรู้และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประมงคุณภาพราคาพิเศษพบกัน 21-22 กันยายนนี้ณกรมประมงกรุงเทพมหานครจัดโดยกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6: ถูกเอาเปรียบถูกโกงสิ้นหวังไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเงียบทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือสนามเป้าบรรเทาทุกเราพร้อมยืนเคียงข้างคุณทุกปัญหาทุกวันเสาร์บ่ายสี่ครึ่งดูช่อง5กดเลข5
8: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
9: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
8: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
9: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
8: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
9: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
8: ้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่ม
9: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
2: 100ปีแห่งความภาคภูมิใจกรมประมงขอเชิญร่วมงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารสัมผัสนิทรรศการและนวัตกรรมด้านประมงสุดยิ่งใหญ่เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม Open
10: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
11: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
10: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
11: หยุดอย่า กดอย่าโอน
10: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
11: จ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
12: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณ

รู้อ่ะหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำหลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุดหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากร ทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกข์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตมวาลครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูป

0: และศาสดาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันดัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
2: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากภูฏานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
4: นายยันยงชัยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซลาร์รูฟท็อป หรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซลารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
6: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันยางเทียนรายงาน
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: 20นาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอาซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้หลังรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชนอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศปริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัดดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Lite Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบ Playoff ลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงษ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่า สมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมผานิชคาดนาครายงาน
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะถังโสปันดิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลายในบรรดาเสียงทั้งหลายเสียงศีลเสียงธรรมนับว่าเป็นเสียงที่สำคัญที่เราท่านทั้งหลายควรสดับเพราะเสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหา
14: หูให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับมายังรายการ World in Perspective กับวรรณชัยสิทธิวงศ์ดำเนินรายการครับเรื่องราวของโลกครับที่จะเล่าสู่กันฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเกือบครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันเช่นนี้ครับทาง FM 93.5 และ 95.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุยเรื่องของระบบโลกที่ขับเคลื่อนด้วย Balance of Power ในยุค 21st Century หรือว่าการที่มหาอำนาจ2ฝั่ง2ฝ่ายอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งวันนี้ครอบงำเรื่องหลักๆเรื่องสำคัญสำคัญวาระอันโดดเด่นของโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีห่วงโซ่ซัพพลายเชนระดับโลกภูมิรัฐศาสตร์การทหารกิจการด้านกลาโหมแล้วก็อีกหลายเรื่องในลักษณะของการที่ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะรักษาความสำคัญและฐานอำนาจของตัวเองขณะเดียวกันก็หวังว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้มีศักยภาพเพิ่มพูนขึ้นหากมีทางใดที่จะสกัดกั้นได้ก็อยากจะให้เกิดเหตุเช่นนั้นขึ้นนี่คือลักษณะของการแข่งขันกันในยุคใหม่ยุคนี้ระหว่างสองขั้วมหาอำนาจในระบบโลกของเราวันนี้ครับจะมาพูดถึงอีกหนึ่งกลุ่มกลไกและสถาบันที่มีความสำคัญไม่แพ้สองรัฐบาลนี้เลยก็คือเอกชนยักษ์ใหญ่ในภาคเทคโนโลยีของสหรัฐ Magnificent Sevenหรือ M7 นะครับที่เป็นตัวย่อบ่งบอกถึง7บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอำนาจมีอิทธิพลครอบงำตลาดครอบงำลักษณะของการบริโภคครอบงำกลไกของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระดับฐานรากเลยเพราะฉะนั้นนี่คืออำนาจที่ไม่แพ้อำนาจดิบๆหรือว่าอำนาจชนิดที่เป็นฮาร์ดพาวเวอร์ของรัฐบาลก็บอกแบบนี้คงไม่ผิดนักนะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยสินค้าที่เราใช้กันก็เกิดขึ้นจากผลผลิตของ Magnificent Seven เหล่านี้แหละก็คือบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงจนถึงขั้นที่ว่ามีใครที่สามารถที่จะเข้ามาเทียบเคียงได้เลยหากจะต้องการที่เข้ามาขับนี้เนี่ยคุณจะต้องมีสเกลที่ใหญ่ขนาดไหนและมีความสำคัญด้านของเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีสามารถควบคุมคอขวดและความเป็นไปของห่วงโซ่ซัพพลายเชนเทคโนโลยีได้วันนี้จะมาศึกษากันอีกหนึ่งกรอบครับว่าหากจะมองแค่รัฐบาลไม่พอแล้วต้องมาดูว่าภาคเอกชนที่เป็นเอกชนขนาดยักษ์ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสำคัญระดับโลกอย่างบริษัท NVIDIA Apple Microsoft Alphabet หรือว่า Google นะครับ Amazon Meta แล้วก็ Tesla Magnificent 7มีความสำคัญต่อกลไกระเบียบโลกเราอย่างไรในทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังรับหากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนคือผู้สถาปนากฎเกณฑ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับรัฐนั้นยังมีกลุ่มอำนาจที่แทรกตัวเข้ามาครองการจัดระเบียบโลกในมิติเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่ไม่ใช่รัฐนะครับเป็นกลุ่มบรรษัทข้ามชาติเทคโนโลยีที่ควบคุมทุนสะสมสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ Magnificent 7เรียกสั้นๆว่า M7 ครับ NVIDIA Apple Microsoft Alphabet Amazon Meta และ Teslaสิ่งที่ยกระดับให้ M7 เหนือกว่ายักษ์ใหญ่ทางอุตสาหกรรมในอดีตก็คือขนาดของทุนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานเลยก้าวข้ามขอบเขตอภิปรายทางกายภาพด้วยมูลค่าตลาดและมีศักยภาพที่นอกเหนือจากโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพก็คือมีมูลค่าการตลาดและก็มูลค่าของเทคโนโลยีเนี่ยในระดับที่สูงอย่างมูลค่าการตลาดรวมกันของ M7 เนี่ยทะลุ23 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับหากคิดเชิงเปรียบเทียบก็จะเห็นได้ว่ามีมากกว่า1ใน3ของดัชนี S&P 500ทั้งหมดแล้วและหากลองจินตนาการโดยนำมูลค่าทุนสะสมของ Magnificent 7มารวมกันเป็นผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะครับแซงหน้า GDP ของจีนเป็นบางช่วงยุโรปทั้งทวีปหรือว่าสหราชอาณาจักรเป็นรองแค่มูลค่าเศรษฐกิจรวมของสหรัฐเท่านั้นนี่คือสเกลอันใหญ่โตมโหฬารนะครับที่แปลงสภาพให้ Magnificent 7กลายเป็นกลุ่มอำนาจไม่สังกัดรัฐหรือ Non-State Actors ที่มีอิทธิพลในการกำหนดระเบียบโลกใหม่ในระดับที่สั่นคลอนและท้าทายอำนาจของรัฐอธิปไตยได้อย่างมีนัยสำคัญ Magnificent Seven นะครับทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกลไกการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าการกระจายทุนและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบโลกไว้ทั้งหมดกลุ่มบริษัทเหล่านี้ดำเนินกิจการในฐานะรัฐอธิปไตยดิจิทัลที่มีนโยบายการต่างประเทศของตนเองถ้าพูดในเชิงเปรียบเทียบมีแผนการลงทุนระดับโครงสร้างพื้นฐานข้ามทวีปและมีเขตอำนาจเหนือกำลังการบริโภคและการรับรู้ของประชากรโลกนับพันล้านคนครับส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่าง Magnificent Seven กับรัฐบาลอเมริกาและจีนเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่ว่าไม่ใช่การสยบยอมภายใต้กฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เป็นสภาวะที่รัฐ2รัฐเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยแล้วก็ต้องต่อรองเชิงยุทธ

0: แล้วนะครับยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อมโยงระหว่าง M7 กับมหาอำนาจจีนและอเมริกาเนี่ยยังหยั่งรากลึกเข้าสู่โครงสร้างด้านความมั่นคงแล้วนะครับข่าวกรองและการอาหารก็แยกขาดจากกันไม่ได้แล้วกับเทคโนโลยีที่ M7 กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทั้ง7เหล่านี้จัดหาให้เพราะบริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขายสินค้าแก่ผู้บริโภคทั่วไปแล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นกระดูกสันหลังของจักรวรรดิการทหารของอเมริกันด้วยการผูกขาดระบบคลาวด์ความมั่นคงขั้นสูงสุดการให้สถาปัตยกรรมนะครับชิป AI ขับเคลื่อนโครงการวิเคราะห์เป้าหมายในสนามรบตัวอย่างนะครับการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมของหน่วยข่าวกรองรวมถึงการวางระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ระดับชาติบริษัท Magnificent 7จึงเป็นผู้ถือครองเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์การพาณิชย์ให้กลายเป็นยุทธโภคกรทางการทหารได้ในทันทีสภาวะการพึ่งพิงที่กลาโหมของอเมริกาต้องมีต่อ M7 นี้จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนว่า M7 ไม่ใช่ลูกจ้างรัฐบาลแล้วนะครับตอนนี้ M7 นั้นเป็นผู้ที่ถืออำนาจต่อรองในระดับที่สูงเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์ที่สามารถบังคับให้รัฐมหาอำนาจนั้นต้องปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขามิฉะนั้นแล้วหากผลประโยชน์ถูกบ่อนเซาะเมื่อไหร่เนี่ยนะครับหรือว่าเสียประโยชน์ไปในทางใดทางหนึ่งก็ตามเนี่ยนะครับดุลอำนาจทางการอาหารและการข่าวกรองของสหรัฐก็จะถูกกระทบทันทีและอาจจะถึงขั้นพ่ายแพ้ต่อโครงข่ายเทคโนโลยีของฝั่งจีนด้วยซ้ำหากคุณต้องการทำให้กองทัพคุณนั้นมีขีดความสามารถยังคงที่เหนือกว่าจีนอยู่เรื่อยไปเช่นนี้คุณจะต้องสนับสนุนเราคุณจะต้องไม่ขาดผลประโยชน์และพร้อมจะปลดล็อกทุกล็อกนะครับที่มันมีต่ออุปสรรคในการแสวงหาและก็การพัฒนาเทคโนโลยีนะครับนี่คืออำนาจต่อรองที่แท้จริงเลยที่บริษัทเอกชนมีต่อรัฐบาลสหรัฐและเป็นอำนาจที่ไม่เคยเหนียวแน่นและก็ลึกซึ้งเท่าในช่วงเวลาเช่นนี้มาก่อนหากย้อนไปในประวัติศาสตร์ของอเมริกาครับมาส่องที่จีนกันบ้างครับอีกฝากหนึ่งของสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์จีนเองก็มีกลุ่มยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Dragon 7 Tencent Alibaba PDD HoldingsBYD, Xiaomi, เมียจวนไปตู้แล้วก็กลุ่มสตาร์ทอัพปัญญาประดิษฐ์ทั้ง6นะครับก็คือ 6AI Tigers Open Source ซึ่งรวมถึงบริษัทที่พัฒนาโมเดลแบบ Open Source ไม่ว่าจะเป็น DeepSeek แล้วก็ Qwen ด้วยนะครับทว่าเพื่อวิเคราะห์ผ่านเลนส์ของอำนาจในการจัดระเบียบโลกองค์กรเทคโนโลยีของจีนยังคงดำเนินบทบาทภายใต้กรอบที่แตกต่างจากรูปแบบของสหรัฐนะครับเพราะบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยแข่งขันกันดุเดือดแล้วก็เติบโตอยู่ภายในตลาดจีนเท่านั้นรวมถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับโมเดลที่สร้างขึ้นมาก็เป็น Open Weight ลดต้นทุนการประมวลผลและผลักดันเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์เข้าสู่ตลาดโลกนี่คือทิศทางที่แตกต่างไปจากโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นเรื่องของซอฟต์แวร์นอกจากนี้กับจีนยังคงกำกับควบคุมอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าบริษัทบิ๊กเทคของจีนยังต้องดำเนินงานภายใต้การกำกับเชิงยุทธศาสตร์ที่เบ็ดเสร็จของรัฐบาลปักกิ่งด้วยบริษัทเหล่านี้ไม่สามารถสถาปนากลไกการจัดเก็บดิจิทัลเรนส์นะครับจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขั้นสูงได้นะครับต่างจาก Magnificent 7ที่ผูกขาดโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมคลาวด์แล้วก็แพลตฟอร์มหลักของโลกไว้ทั้งหมดอย่างเป็นระบบทั่วทั้งโลกครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ Magnificent 7มีอิทธิพลในการสถาปนาระเบียบโลกใหม่ได้อย่างไร้ข้อโต้แย้งเลย
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: สื่อสารมวลชัวก่อนแชร์

0: สื่อสารมวลชัวตอนเสพติดจอเพราะสมองถูกออกแบบให้ติดทุกครั้งที่เราเลื่อนฟีดดูคลิปหรือตอบคอมเมนต์เคยสงสัยไหมครับว่าใครกำลังเลือกข้อมูลให้เราโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนจะเปิดกว้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะกำลังปิดกั้นความคิดของเราอยู่หรือเปล่าวันนี้รู้เท่าทันสื่อชวนมาพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศจิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เข้าใจชัดว่าอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียกำลังส่งผลอะไรต่อจิตใจและพฤติกรรมของเราบ้างครับคุณหมอครับการใช้โซเชียลมีเดียทุกวันมีผลกับสุขภาพจิตของเรายังไงบ้างและเราจะรับมือกับมันยังไงให้สุขภาพจิตของเราไม่ถูกดูดไปกับหน้าจอครับ
1: หมอว่ามันก็คงมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การถ่ายทอดเรื่องราวหรือการบอกเรื่องนึงบอกเรื่อง A ไป A B ไป B อย่างนี้ละนะครับบางทีการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่างเนี่ยมันอาจจะทำเพื่อเกิดการชักจูงให้เชื่อหรือให้สนใจแต่ถ้าเราดูโดยที่เราปล่อยไปโดยที่เราไม่ทันเอ๊ะอย่างเงี้ยไม่ทันระวังบางทีเราก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อในการโดนชักจูงได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราจากเนื้อหาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเวลาที่เราใช้งานด้วยนะครับบางทีถ้าเราอยู่กับมันมากเกินไปมันจะรบกวนการใช้ชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นสื่อที่โอเคไม่ได้ถูกชักจูงอะไรแต่เราเสพมันเยอะเกินเนี่ยบางทีมันก็จะมีผลต่อการทำงานการใช้ชีวิตการเรียนได้เพราะว่าทำให้เราบริหารเวลาเนี่ยไม่ได้แล้วเราจัดเวลามันไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะรบกวนการใช้ชีวิตอย่างอื่นรวมถึงบางทีมันก็ทำให้เสียสุขภาพได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าดูเยอะฟังเยอะอ่านเยอะแล้วเราไม่ทันดูแลตัวเองให้ดีบางทีก็อาจจะมีปัญหาการกินการนอนมันรวนสุขภาพอื่นก็มีปัญหาตามมาได้อีกนะครับก็ดังนั้นที่สุดแล้วเนี่ยบอกว่าลองค่อยๆดูต้องจัดเวลาอย่างเหมาะสมไม่รบกวนการใช้ชีวิตการทำงานการเรียนนะครับถ้ารู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยมันเริ่มมีพฤติกรรมบางอย่างเปลี่ยนไปก็ต้องถามในระยะนึงว่าเฮ้ยตอนนี้มันโอเคอยู่หรือเปล่านะครับหรือถ้าเกิดมีคนเตือนอาจจะต้องตั้งสติแล้วก็ทบทวนดูหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่คนหนึ่งจะเตือนหรือคนรอบข้างจะเตือนแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
0: แล้วคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าโพสต์ที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็มักจะเป็นเรื่องที่เราสนใจอยู่แล้วคลิปที่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ชวนให้ดูต่อแบบไม่หยุดและสุดท้ายเราก็ใช้เวลาบนโซเชียลมีเดียนานกว่าที่เราตั้งใจไว้ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่มาจากอัลกอริทึมเบื้องหลังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่คอยวิเคราะห์พฤติกรรมเราแบบละเอียดแล้วก็เลือกสิ่งที่คิดว่าเราอยากเห็นเนี่ยมานำเสนอคำถามคือเมื่ออัลกอริทึมกำลังชี้นำสิ่งที่เราเสพแล้วความคิดของเรานี่มันยังเป็นของเราอยู่ไหมแล้วมันส่งผลยังไงต่อจิตใจและพฤติกรรมของเราในทุกวันนี้บ้างครับ
1: จริงๆอัลกอริทึมที่ถูกสร้างมาจริงๆเขาก็สร้างมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาอยู่แล้วนะครับว่าคนเราชอบอะไรมีแนวโน้มแบบไหนเป็นใครอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะเสนออะไรที่เป็นสถิติว่าคนในวัยนี้ความชื่นชอบแบบนี้จะต้องชอบอะไรอีกบ้างจริงๆตอนนี้เราก็จะเห็นว่าอัลกอริทึมหรือว่าตัวโซเชียลหรืออะไรเงี้ยนะครับพอเราเสพอะไรเยอะๆไอ้สิ่งนั้นมันก็จะออกมาเยอะใช่ไหมครับมันเห็นว่าเราสนใจเรื่องนี้หรือความเห็นแบบนี้นะครับดังนั้นก่อนที่เราจะคิดว่าความเห็นในโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องของความเห็นส่วนใหญ่ในโลกจริงเนี่ยมันอาจจะต้องตั้งสติและอาจจะต้องทบทวนก่อนว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้อย่างผลบางอย่างที่เราเห็นกันว่าในโซเชียลเนี่ยเทไปทางนึงแต่พอผลในการชีวิตจริงเนี่ยที่คนส่วนใหญ่ออกมาอาจจะตรงกันข้ามก็ได้นะครับเราก็ต้องระมัดระวังว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริง 100% แต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นหรือคนอื่นอยากให้เราเห็นแบบนั้น
0: โซเชียลไม่ใช่ผู้ร้ายแต่อัลกอริทึมก็ไม่ใช่เพื่อนที่ไว้ใจได้เสมอไปถ้าเราใช้โดยรู้เท่าทันรู้ว่าอะไรคืออารมณ์รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงก็จะไม่ถูกชักจูงง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงครับ
2: ช่วงที่2ของ World in Perspective ครับท่านผู้ฟังครับยังคุยกันเรื่องของ Magnificent 7 M7 กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่มีมูลค่าการตลาดสูงอย่างที่สุดเลยแหละครับเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อกรกับรัฐบาลระดับวอชิงตันได้สบายๆด้วยอำนาจต่อรองที่มีเหนือกว่าเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นเจ้าของห่วงโซ่ประทานและก็สามารถที่จะควบคุมนโยบายของรัฐบาลได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ Magnificent 7หรือว่าบริษัททั้ง7นั้นมีอิทธิพลในการสถาปนาระเบียบโลกใหม่ได้อย่างไร้ข้อขัดแย้งเกิดจากการผูกขาดคอขวดหรือว่าช็อคพอยต์เชิงโครงสร้างนะครับ3ประการสำคัญด้วยกันอย่างแรกเลย ผูกขาดด้านพลังประมวลผลและโมเดลดิจิทัล NVIDIA เป็นผู้ผูกขาดฮาร์ดแวร์ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ระดับชั้นนำที่สุดนะครับร่วมกับบริการคลาวด์ขนาดใหญ่ของ Microsoft, Amazon แล้วก็ Alphabet ที่ทำหน้าที่เป็นสมองกลและก็คลังข้อมูลของโลกไปแล้วใครก็ตามในโลกที่ต้องการสร้างนวัตกรรมหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพึ่งพาและสยบยอมต่อโครงสร้างพื้นฐานของ Magnificent Seven ประการถัดมาครับ M7 นั้นผูกขาดคอขวดด้านช่องทางการกระจายและอินเทอร์เฟซผู้ใช้หรือผูกขาดความสำคัญของระบบปฏิบัติการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนำโดย Apple แล้วก็ Meta นะครับหรือว่า Facebook เก่านั่นเองซึ่งครอบครองประตูสู่วิถีชีวิตประสบการณ์และความคิดของประชากรโลกเพราะฉะนั้น M7 จึงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดเกณฑ์การเข้าถึงตลาดชี้นำการรับรู้ข้อมูลของสังคมและจัดเก็บส่วนแบ่งจากทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มครับและประการสุดท้ายคือคอขวดด้านการเชื่อมโยงระบบดิจิทัลเข้ากับโลกกายภาพตัวแทนก็คือเทสลาครับที่กำลังขยายขอบเขตจากซอฟต์แวร์ไปสู่ยานยนต์อัตโนมัติหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและโครงข่ายพลังงานซึ่งเป็นการปูทางไปสู่การควบคุมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในระดับรากฐานเลยทีเดียวการควบคุมที่ว่ามายังไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการควบคุมเหล่านี้มันปราศจากการตรวจเช็คพวกเขาสามารถแทรกซึมและหล่อหลอมวิถีชีวิตของมนุษย์ได้โดยแทบไร้การกำกับดูแลจากรัฐบาลกฎหมายของรัฐอธิปไตยต้องผ่านกระบวนการนิติบัญญัติอันล่าช้ากว่าจะเห็นผลและสร้าง impact ได้แต่ว่า M7 เนี่ยนะครับสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรโลกได้ทันทีเพียงชั่วข้ามคืนอัปเดตอัลกอริทึมปุ๊บพฤติกรรมมนุษย์ก็ถูกชักนำในทันทีครับอิทธิพลเหล่านี้ปราศจากการตรวจสอบนะครับและก็เป็นอิทธิพลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทของมนุษย์นะครับความคิดสุขภาพจิตทัศนคติของผู้คนระบบอัลกอริทึมที่เน้นเรื่องของการดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้เกิดความเปรียบเทียบเกิดความรู้สึกอ้างว้างรู้สึกไร้คุณค่าเกิดภาวะเสพติดหน้าจออัลกอริทึมของ M7 นะครับยังเข้าแทรกซึมลึกถึงสถาบันครอบครัวปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ครับรวมถึงบิดเบือนการรับรู้ความจริงของสังคมผ่านฟองสบู่ข้อมูลทำให้ Magnificent Seven บริษัท7แห่งผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้มีอำนาจเหนือจิตวิญญาณและความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับที่รัฐบาลใดๆในโลกไม่เคยทำได้มาก่อนปรากฏการเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือMagnificent Seven ได้สถาปนาระบบการจัดเก็บภาษีภาคเอกชนระดับโลก Global Corporate Tax ขึ้นมาโดยสมบูรณ์และไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ในขณะนี้ทุกรัฐบาลทุกองค์กรและทุกธุรกิจในโลกที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแบ่งปันส่วนต่างกำไรให้แก่ M7 นะครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของค่าบริการคลาวด์ค่าธรรมเนียม API ค่าโฆษณาหรือส่วนแบ่งบน App Storeส่วนประเทศหรือว่ารัฐอธิปไตยอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ทำสงครามทางการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์เพื่อแย่งชิงเขตอิทธิพลเชิงพื้นที่กันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพไปแต่ M7 นั้นเก็บเกี่ยวผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะครับเป็นผู้สถาปนาอธิปไตยไซเบอร์เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีอิทธิพลสูงในการชี้นำสภาวะจิตใจของมนุษย์แปลงความพึ่งพาทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมระดับบุคคลให้กลายเป็นอำนาจในการกำหนดทิศทางโลกที่ยากจะสั่นคลอนครับนั่นคือเรื่องราวของ Magnificent Seven ที่มีอิทธิพลอย่างสูงนะครับนี่จึงเป็นระเบียบโลกรูปแบบใหม่ที่มีภาคเอกชนเป็นผู้นำเป็นระเบียบโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยละครับจึงเป็นเรื่องน่าสนใจและก็น่าติดตามดูว่าไทยเราจะทำอย่างไรกับอิทธิพลและบทบาทเหล่านี้ของบริษัทเหล่านี้นะครับล่าสุดนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าห่วงโซ่ซัพพลายเชนใดๆก็ตามที่กลุ่มบริษัทเหล่านี้กำลังเข้ามาขยายหรือว่าต่อเติมเนี่ยนะครับเราจะต้องไปมีส่วนในข้อต่อของห่วงโซ่เหล่านี้ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าและเพิ่มโอกาสให้กับเศรษฐกิจของเราให้มีความสำคัญยิ่งขึ้นนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของ power หรือว่าอำนาจที่แท้จริงที่รัฐอธิปไตยใดๆก็ให้ไม่ได้แหละครับ คือเรื่องราวของ World in Perspective ในวันนี้กับวรรณชัยจิตทิวงศ์ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอน
4: กลับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงิน
5: ลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่โรงเรือนในห้วงปะทะการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทั้งที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาค รวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทยให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้

0: เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23-25กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
2: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานณชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมานะครับพบกันในรายการ Unseen Worldwide หวานเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะคะเคยไปเที่ยวจงกัวนะคะหรือว่าจีนไชน่านั่นเองนะคะคือต้องบอกแบบนี้นะว่าที่จีนเนี่ยเขามีการแบ่งเกรดสถานที่ท่องเที่ยวเอาไว้เป็น A ค่ะ A1 ไปถึง A5 นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นณเวลานี้นะคะก็เลยมาอัปเดตให้ฟังกันหน่อยเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีแพลนไปเที่ยวกันนะคะแต่อีกในระยะทางนึงเนี่ยก็คือมาเล่าให้ฟังนะว่าเขาจะมีการรื้อนะคะคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยโอเคแหละมีมากมายหลากหลายนะคะคือประเทศจีนเนี่ยมีพื้นที่ท่องเที่ยวในการไปเยี่ยมชมเยอะจะเป็นในเมืองเองหรือว่าจะเป็นนอกเมืองชานเมืองตามบรรยากาศแบบธรรมชาติอะไรแบบนั้นแต่แหล่งท่องเที่ยวซอมบี้คุณผู้ฟังแล้วเอ๊ะนะอ่ะเข้าใจว่าไงคะแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้ป้าย A ในระดับ 4A ยังติดอยู่นะแต่สถานที่นะเนี่ยมันร้างไปแล้วคือตายไปแล้วคนไม่ไปแล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะวันนี้ Unseen Worldwide ก็เลยจะพาไปดูอีกมุมนึงของการท่องเที่ยวที่จีนนะคะก็คือเราก็ลองจินตนาการเวลาเปิดเว็บไซต์ท่องเที่ยวเนาะก็จะเห็นสถานที่ท่องเที่ยวติดป้ายระดับ 4A นะคะ 5A นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูงของจีนก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าเราขับรถบรึ้นไปตามพิกัดแล้วเนี่ยพอไปถึงอ้าวร้างไม่มีนักท่องเที่ยวเลยไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยร้านค้ากิจกรรมก็ไม่มีนะคะบางแห่งถึงขั้นปิดให้บริการมานานกว่า2ปีแต่หน้าสถานที่ก็ยังมีป้ายรับรองระดับ 4A ติดไว้อยู่คนจีนเขาก็เลยมีคำเรียกสถานที่ในลักษณะนี้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้คือสถานที่เหมือนจะตายไปแล้วแหละแต่ว่าป้ายเนี่ยยังรองรับการมีชีวิตอยู่ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าตัว A เนี่ย A ติดไว้อยู่คนจีนเขาก็เลยมีคำเรียกสถานที่ในลักษณะนี้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้คือสถานที่เหมือนจะตายไปแล้วแหละแต่ว่าป้ายเนี่ยยังรองรับการมีชีวิตอยู่ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าตัว A เนี่ย A ติดไว้อยู่คนจีนเขาก็เลยมีคำเรียกสถานที่ในลักษณะนี้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้คือสถานที่เหมือนจะตายไปแล้วแหละแต่ว่าป้ายเนี่ยยังรองรับการมีชีวิตอยู่ก่อนอื่นก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าตัว A เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่ระดับเดียวกันก็ตาม 5A นี่คือระดับบนสุดนะสูงสุดก็เลยมักจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับสำคัญของประเทศนะคะส่วน 4A ก็ถือว่าสูงมากละเพราะว่าต้องการจะได้ 4A มาในแต่ละที่เนี่ยต้องผ่านเกณฑ์หลายอย่างผ่านหลายด้านไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์การเดินทางความสะดวกความปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกการบริหารหรือว่าแม้แต่การให้บริการนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าสถานที่หนึ่งเนี่ยถูกลดจาก 4A เป็น 3A ก็แปลว่าคุณภาพเนี่ยลดลงตามไปด้วยแปลว่าอะไรไม่สามารถรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ได้แต่ถ้าถูกถอดป้ายนั้นแปลว่าโอ้โหหนักกว่าเลยนะเพราะหมายถึงถูกยกเลิกสถานะสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A นะคะอย่างเป็นทางการและเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นในจีนค่ะตั้งแต่วันที่7กันยายนที่ผ่านมาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลอันฮุยเขาประกาศถอดป้ายระดับ 4A จากแหล่งท่องเที่ยว6แห่งแล้วก็ลดอีก1แห่งจาก 4A เหลือ 3A สิ่งที่น่าสนใจคือบางแห่งนะคะไม่ได้เพิ่งเริ่มมีปัญหาแต่มีปัญหาเรื้อรังใช้เวลาในการสะสมปัญหามาหลายปีตัวอย่างนะคะที่เห็นภาพได้ชัดคือทะเลสาบในอำเภอเฟยตงนะคะบนแพลตฟอร์มท่องเที่ยวเนี่ยนะมีเสียงวิจารณ์เชิงลบมาตั้งแต่ปี2000แล้วนะปีนี้2026แสดงว่า6ปีละนักท่องเที่ยวบางคนบอกไปถึงนะแทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยร้างไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็แทบไม่มีอะไรเปิดให้บริการขณะเดียวกันนะคะบริษัทผู้ดำเนินงานก็ประสบปัญหาการเงินมีหนี้ตามสิทธิ์คือเรียกว่ามีหนี้ตามสิทธิ์เรียกร้องกว่า377ล้านบาทอันนี้เทียบเป็นเงินไทยให้ก็ถ้าเป็นเงินจีนอยู่ที่75ล้านหยวนท้ายที่สุดสถานที่แห่งนี้ก็เลยเปิดให้บริการสิ้นสุดเพียงแค่ปี2024แต่ว่าป้าย 4A ยังคงอยู่ต่อไปค่ะจนถึงเดือนกันยายนปี2026เท่ากับว่าสถานที่นี้เนี่ยจริงๆปิดนานแล้ว2ปีนะกว่าป้ายรับรองจะถูกถอดออกก็เลยเกิดประโยคที่
สะท้อนปัญหานี้ได้มากๆเลยก็คือป้ายยังอยู่แต่คนไปตั้งนานแล้วนะคะแล้วทะเลสาบที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่กรณีเดียวนะยังมีอุทยานอัญมณีอยู่ที่อำเภอไหนสักอำเภอหนึ่งขออภัยนะโครงการนี้นะคะมีปัญหาด้านการเงินการก่อสร้างแล้วก็ความปลอดภัยเคยมีผู้ซื้ออาคารพาณิชย์ร้องเรียนว่าซื้ออาคารที่ระบุว่าสร้างเสร็จพร้อมใช้แต่กลับไม่ได้รับใบรับรองกรรมสิทธิ์ในสัญญาเนี่ยนะคะระบุว่าอาคารมี2ชั้นแต่ตัวอาคารกลับไม่มีบันไดขึ้นไปชั้นบนบริเวณรอบอาคารนะคะก็ไม่มีแม้แต่ไฟถนนท้ายที่สุดหน่วยงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองหลิวอันนะคะที่เป็นฝ่ายยื่นขอถอดป้าย 4A ด้วยตัวเองโดยระบุว่าสภาพของสถานที่นะคะมันห่างจากมาตรฐานเดิมอะแล้วก็ยังไม่มีการประเมินด้านความปลอดภัยอีกกรณีหนึ่งก็คือแหล่งท่องเที่ยวชนบทในเสี่ยวนานจิงสถานที่นี้นะคะเรียกว่าเป็นสถานที่ระดับ 4A มาตั้งแต่ปี2015แต่ข้อมูลรายงานประ

0: ตามปี2024ของบริษัทผู้ดำเนินงานกลับระบุว่ามีพนักงานอยู่0คนค่ะส่วนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะก็ควรเป็นจุดให้ข้อมูลใช่ปะแล้วก็ควรจะเป็นจุดอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาเยือนกลับถูกเปลี่ยนเป็นร้านชาผลไม้นะคะที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นก็คือมีรายงานการทำงานของรัฐบาลในท้องถิ่นปีนี้เลยสถานที่นี้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโครงการที่จำเป็นในการฟื้นคืนชีวิตมันฟังดูย้อนแย้งนะคะเพราะว่าในระบบเนี่ยจริงๆก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A แต่ในแผนของรัฐบาลกลับมองว่าเป็นสถานที่ที่ต้องปลุกให้กลับมามีชีวิตแล้วก็ยังมีโลกแห่งสายน้ำแสนสุขหัวไห่ในเมืองถงเถิงนะคะซึ่งแพลตฟอร์มของบ้านเขาอะนะคะ Sea Trip ก็ระบุไว้ว่าระงับการให้บริการไปแล้วไม่มีกำหนดเปิดใหม่ด้วยบริษัทผู้ดำเนินงานก็มีปัญหาหนี้สินเช่นเดียวกันแล้วก็ปัญหาก็เชื่อมโยงไปถึงสถานที่อีกแห่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกันซึ่งก็ถูกลดระดับนะคะจาก 4A เหลือ 3A ในวันเดียวกันก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยในบางกรณีนะคะว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาในสถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและการบริหารของผู้พัฒนาโครงการด้วยอีกแห่งที่น่าสนใจนะคุณผู้ฟังอำเภอเมืองเหอเฟยไม่แน่ใจว่าใครเคยไปเที่ยวหรือเปล่าเป็นบ้านเกิดไก่พื้นเมืองที่เมืองเฟยซีนะคะสถานที่นี้เคยได้รับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ตั้งแต่ปี2011แล้วก็เคยถูกหน่วยงานประเมินนะคะเป็นหน่วยงานประเมินของมณฑลออกหนังสือเตือนอย่างรุนแรงในปี2017แต่กว่าจะถูกถอดป้ายจริงๆค่ะใช้เวลา9ปีโดนร้องเรียนรุนแรงโดนเตือนไปตั้งแต่ปี2017เพิ่งจะมาถอดป้ายในปีนี้ก็คือห่างกัน9ปีเหตุผลที่ทางการระบุก็คือภูมิทัศน์เสื่อมโทรมอย่างรุนแรงความสามารถในการบริหารนักท่องเที่ยวลดลงแล้วก็กิจกรรมทางธุรกิจส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาวะหยุดนิ่งนะคะก็เลยเกิดคำถามว่าอ้าวถ้ารู้ปัญหามาตั้งแต่ปี2017ทำไมถึงรอถึงปี2026ถึงจะมาถอดป้ายนะคะส่วนอีกกรณีนึงก็คือแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นสถานที่ที่มีนกยูงค่ะบินไปทางตอนใต้ที่นี่เนี่ยเดิมสร้างขึ้นเป็นฐานถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็ละครนะรัฐบาลท้องถิ่นเขาก็เลยลงทุนเริ่มต้นประมาณ30ล้านหยวนนะคะก็ประมาณร้อยกว่าล้านหรือเปล่าถ้านับเป็นเงินบ้านเราอะนะก่อนร่วมกับภาคธุรกิจลงทุนเพิ่มไปอีกประมาณ80ล้านหยวนโดยครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะถึงกับตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ค่ะแต่หลังจากเปิดมาหลายปีนักท่องเที่ยววิจารณ์นะคะว่าภายในเนี่ยมีแต่อาคารเรียนแบบสถาปัตยกรรมโบราณไม่กี่หลังหลายพื้นที่ถูกปล่อยทิ้งแล้วก็แทบไม่มีอะไรให้เที่ยวเลยกรณีนี้ก็ยังเป็นแห่งเดียวในกลุ่มที่ทางการระบุปัญหาเรื่องการสร้างแล้วก็รายงานข้อเท็จจริงนะคะคือต้องบอกว่าไงดีอะทำไมจีนถึงมีแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจีนเขาอธิบายให้ฟังว่าช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเป็นบริษัทจากอุตสาหกรรมอื่นจำนวนหนึ่งเนี่ยนะคะเข้ามาพัฒนาโครงการท่องเที่ยวแต่ปัญหาคือผู้ลงทุนเนี่ยบางรายเขาไม่ได้เชี่ยวชาญธุรกิจด้านการท่องเที่ยวจริงอะค่ะแนวคิดก็ประมาณว่าหาที่ดินสร้างอาคารสร้างเมืองจำลองทำฐานถ่ายละครล้อมรั้วทำประตูใหญ่ๆเก็บค่าเข้าชมนะคะพร้อมกับหวังว่าพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเองแต่ว่าธุรกิจท่องเที่ยวมันไม่ได้จบแค่การที่จะมาก่อสร้างเสร็จแล้วจบไงคะคือสถานที่เนี่ยมันอาจจะสวยคนมาถ่ายรูปครั้งแรกแต่คำถามที่ยากกว่าคือแล้วอะไรที่จะดึงให้เขาเนี่ยกลับมาเป็นครั้งที่สองนะคะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งมีกิจกรรมมีบริการมีการดูแลพื้นที่แล้วก็ต้องปรับตัวตามพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไปด้วยถ้ามีแค่ฉากสวยๆถ่ายรูปเป็นกระแสผ่านไปนะคนก็ไม่กลับมาแล้วเมื่อรายได้ลดลงค่ะโครงการขาดทุนการบำรุงรักษาก็ลดลงตามไปด้วยบางโครงการนะคะถือว่าภาครัฐเนี่ยนะคือด้วยระบอบการปกครองของเขาอะนะ ภาครัฐเนี่ยเขาถือสิทธิ์ในการยึดกลับไปอยู่ในการดูแลนะคะแต่ว่าการบริหารภาคภายใต้โครงการขนาดใหญ่มันก็มีข้อจำกัดอีกแบบหนึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็เลยบอกว่าโครงการของรัฐวิสาหกิจบางแห่งใช้เวลาหลายปีนะตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงลงมือจริงแต่ปัญหาคือกว่าจะสร้างเสร็จค่ะกระแสที่ตั้งใจจะจับอาจหมดไปละแล้วนี่ก็อาจเป็นเหตุผลด้วยค่ะว่าทำไมจีนเนี่ยถึงเริ่มจัดระเบียบเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้นตั้งแต่ปีต้นปีของปีนี้เลยนะคะหลายพื้นที่ของจีนประกาศลดระดับหรือว่าถอดป้ายสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A อย่างต่อเนื่องเลยค่ะรายงานมานะคะกว่า100แห่งอย่างน้อยๆเนี่ย19พื้นที่ระดับมณฑลนะได้รับผลกระทบแต่ถ้าเทียบกับจำนวนทั้งหมดก็ยังถือว่าน้อยนะคะในปี2024ค่ะจีนเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A ทั้งหมดหมื่นกว่าแห่งในปีเดียวเนี่ยนะคะสถานที่ก็ถูกลดระดับหรือว่ายกเลิกการรับรองอยู่ที่229แห่งแค่นั้นแหละก็ถ้าเทียบเป็นร้อยละนะคะ 1.38% ดังนั้นปัญหาอาจจะไม่ใช่ว่าจีนเนี่ยไม่มีระบบตรวจสอบนะคะแต่อาจจะอยู่ว่าระบบตรวจสอบเคลื่อนไหวช้ากว่าสภาพจริงของสถานที่นะคะเขาก็เลยเริ่มมีมาตรการที่เข้มงวดอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วบ้านเราก็ลองหันมามองนะคะว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวแบบเป็นที่เที่ยวซอมบี้หรือเปล่านะคะคือเรื่องนี้น่าสนใจนะมันเหมือนเป็นโจทย์ใหญ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวกับการสร้างธุรกิจท่องเที่ยวที่จะอยู่รอดเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะถ้ามองกลับมาที่บ้านเรานะคะเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวค่ะบ้านเราเนี่ยมีทั้งชุมชนที่เป็นลานวัฒนธรรมมีของขายจุดชมวิวเมืองจำลองแล้วก็แลนด์มาร์คหรือจะเป็นจุดเช็คอินที่ถูกสร้างตามกระแสนะคะหลายแห่งก็เปิดตัววันแรกโอ้โหอลังการแต่สิ่งสำคัญกว่าเปิดคือหลังจากนั้นเนี่ยใครมาดูแลนะคะพอมีคนมาถ่ายรูปครบทุกมุมละอะไรที่จะดึงให้เขากลับมาค่าซ่อมบำรุงมาจากไหนร้านค้าคนในชุมชนได้ประโยชน์หรือไม่แล้วถ้าสถานที่มันปิดไปแล้วเนี่ยข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะแผนที่ป้ายรองรับหรือจะเป็นแพลตฟอร์มท่องเที่ยวจะถูกแก้ไขหรือว่าแก้ให้ตรงกับความจริงได้เร็วแค่ไหนพอนักท่องเที่ยวนะคะเชื่อข้อมูลที่เห็นจากป้ายรับรองหรือว่าจะเป็นป้ายหน่วยงานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐแล้วเดินไปเจอแค่ประตูปิดอยู่อาคารร้างแล้วก็ไม่มีบริการนะคะสิ่งที่เสียไปไม่ใช่แค่การเดินทางนะแต่ว่ามันคือความเชื่อมั่นกรณีแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้ของจีนเนี่ยก็เลยไม่ได้กำลังบอกแค่ว่าจีนสร้างสถานที่ท่องเที่ยวมากเกินไปแต่กำลังบอกเราว่าหลายโครงการนะคะเก่งเรื่องสร้างสถานที่แต่ยังไม่เก่งเรื่องสร้างเหตุผลให้คนมาเที่ยวนะคะอาคารสวยประตูใหญ่ป้ายระดับสูงอาจทำให้วันเปิดดูยิ่งใหญ่ก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสถานที่หนึ่งเนี่ยอยู่รอดไม่ใช่แค่วันเปิดวันเดียวมันคือทุกวันที่ตามมาหลังจากนั้นเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไม่ได้ตายในวันที่ถูกถอดป้ายนะแต่มันตายตั้งแต่วันที่ไม่มีใครมาดูแลไม่มีอะไรใหม่แล้วก็ไม่มีเหตุผลให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีกนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่ Unseen Worldwide นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันถือว่าเป็นการถอดบทเรียนของชาติมหาอำนาจแผ่นดินใหญ่เพราะว่าบ้านเรานะคะก็เป็นประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักคือบ้านเราเนี่ยนะคะมีแหล่งท่องเที่ยวมีธรรมชาติมากมายอะไรที่จะไม่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวซอมบี้เหมือนที่พี่จีนเขาโดนอยู่นะเวลานี้นะคะ
1: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นดังคำมั่นสัญญาอันยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาแผ่นดินไทยและอาณาราษฎรเพื่อให้ประชาชนดำรงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริง ด้วยพระราชบัญญัติที่จะสืบสานและต่อยอดความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่ารากฐานที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรงตระหนักว่าการ

0: อาชีพและเป็นพลเมืองดีมุ่งบ่มเพาะทักษะชีวิตทักษะอาชีพและจิตสาธารณะให้แก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาสร้างรากฐานความมั่นคงที่เข้มแข็งที่สุดให้แก่ประเทศชาติเพื่อให้สังคมไทยมีพลเมืองคุณภาพที่พร้อมจะขับเคลื่อนบ้านเมืองให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้
6: นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.มีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี้
7: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพ.ชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัตวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กตพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ BEFรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาทรถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาท นพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิต
8: 13.5 มิกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลายอหญิงโสภากลับมาพบกันค่ะวันนี้เราพบกันในวันอังคารวันที่15 กันยายน 2569เผื่อแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงครึ่งเดือนแล้วค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เดือนนี้จะเป็นเดือนสุดท้ายของการปิดงบประมาณสำหรับใครที่อาจจะทำงานในหน่วยงานภาครัฐนะคะก็จะเป็นเดือนของสำหรับพี่ๆที่จะต้องเกษียณอายุราชการออกไปหรือว่าไปเขาเรียกว่าไปดูแลสุขภาพนะคะในช่วงหลังจากเกษียณอายุราชการนะคะสำหรับเดือนนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มที่จะวางแผนแล้วล่ะค่ะว่าพอเกษียณไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรับฟังทาง FM 93.5 MHz ค่ะกับ DJ กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะพร้อมด้วยทีมงานห้องส่งค่ะก็ยังคงนำเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะแล้วก็เรื่องราวที่ผู้หญิงต้องรู้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะมีเพลงเพราะๆรออยู่นะคะแล้วก็ช่วงหน้าไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจนะคะในช่วงผู้หญิงต้องรู้เกี่ยวกับ AI กับการพัฒนาสมองเด็กปฐมวัยค่ะว่าจะเกี่ยวข้องกันยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ยอหญิงโสภาFM 93.5 MHz
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลังเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
0: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ยอหญิงโสภา FM 93.5 MHz

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจากเพลงเพราะๆนะคะมาสู่เรื่องของการอัปเดตสุขภาพกันหน่อยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเป็นสุขภาพกายและใจสำหรับน้องๆโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยก็คือเด็กตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาจนถึงเด็กสักช่วงปฐมนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็หลักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เราอยู่บนโลกที่ไปเกี่ยวโยงกับโซเชียลมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะดิจิทัลนะคะ AI นี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาฟังคำตอบเรื่องของ AI กับพัฒนาการทางสมองสำหรับเด็กปฐมวัยกันค่ะว่าเกี่ยวข้องกันยังไงและต้องระวังเรื่องอะไรบ้างค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนาสรีนะคะซึ่งวันนี้อาจารย์ก็จะมาพูดคุยกับเราในช่วงผู้หญิงต้องรู้ค่ะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ช่วงผู้หญิงต้องรู
0: ้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณกบคุณบดและท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์มาวันนี้อาจารย์น่าจะไม่ได้ไปไหนแล้วล่ะค่ะ
2: คร
0: ับ อาจารย์คะ วันนี้อาจารย์เห็นยกตัวอย่างมาเรื่องของวิจารณญาณของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่ว่าให้เด็กให้ลูกเนี่ยลูกหลานเนี่ยไปเล่นไปคุยไปใช้ AI ในช่วงเด็กปฐมวัยแบบนี้จริงๆแล้วอาจารย์มองว่ามันโอเคไหมคะ
2: ก็เด็กเจเนอเรชันนี้นะครับจริงๆถ้าพูดว่าเพิ่งเกิดหลังปีคศ2025เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นเบต้านะรุ่นเบต้าเนี่ยก็โซบีนะโซบีจะไปจบที่ปีคริสต์ศักราช2040ถามว่าปีหลังปี2040เกิดอะไรเกิดไม่ใช่ยุค AI แล้วนะเขาเรียกว่ายุค AGI เขาเติมตัว G ขึ้นมาสมมติคุณกบเขา G เนี่ยแปลว่าตัว General ก็คือ AI ที่ทำงานทดแทนมนุษย์ได้อย่างเต็มที่
0: 100%
2: ครับทีนี้ถ้าเป็นเด็กตอนเนี้ยเด็กเนี้ยรุ่นเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยก็คือเด็กอัลฟาเด็กอัลฟาก็คือที่โตแล้วก็เล่นใช้ AI ใช้ Chat GPT คุยกับ Siri คุยกับGoogle Alexa นะครับคุยกับบอทอะไรพวกนี้นะครับเราต้องเลิกมองก่อนว่า AI เป็นเครื่องมือหรือของเล่นมันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่เราจะคุยก็คือว่า AI เนี่ยมันกำลังสร้างวิธีที่เด็กเนี่ยรับรู้โลกเนี่ยเป็นไปอีกแบบเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่เนี่ยควรจะใช้วิจารณญาณอย่างลึกขึ้นมานิดนิดนะครับ
0: พูดถึงถ้า AI เนี่ยจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยโลกเราเหมือนปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ว่า AI หรือว่าไอ้เจ้าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันซึมซาบไปทุกแขนงแล้วนะคะทุกเรื่องเลยเด็กอาจจะมีคำถามว่าทำไมแบบAI เนี่ยมันสามารถนำมาเล่านิทานได้ไหมหรือว่ามาช่วยทำอะไรแทนเด็กได้ไหมแบบนี้มันจะมีผลไหมคะว่าคือเด็กอาจจะไปใช้แต่ AIแล้วพัฒนาการสมองจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
2: ์ครับผมคำถามดีมากเลยนะครับเป็นคำถามที่เห็นภาพเลยเนา
0: ะ
2: นิทาน AI เพลง AI การ์ตูน AI ใช่ไหมหรืออะไรนะหุ่นยนต์เพื่อนเล่นที่เป็นหุ่นยนต์โรบอติก AI เนี่ยนะครับผมว่าเราเปรียบเทียบสมัยเด็กก็แล้วกันคุณกบคุณโมเราสมัยเด็กๆเนี่ยไม่รู้ทันหรือเปล่านะเราเล่นลูกห่างเล่นหมา
0: ทันค่ะอาจารย
2: ์เล่นตั้งเตใช่ไหมเล่นของเล่นแบบเจน X เจน Y แต่ก่อน
0: ใช่หมาการกล้วยยังเล่นเลย
2: หมาการกล้วยทันเหรอโอเค
0: ทันหมดเลยค่ะ
2: แล้วเราคิดว่าของเล่นพวกนั้นเป็นของเล่นที่เป็นแค่วัตถุกายภาพทั่วไปไม่มีวงจรอิเล็กทริกไฟฟ้าใช่ไหมพังก็คือพังเป็นไม้เป็นพลาสติกเป็นกระดาษเป็นเหล็กอะไรก็ตามนะครับของเล่นแต่ก่อนเนี่ยมันเพียงแค่ทำให้เราเนี่ยเล่นได้โดยใช้กำลังกายของเรานะคือเราต้องออกแขนออกแรงออกจับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องไปออกกำลังกายทางพื้นที่ทางสนามเด็กเล่นแต่ของเล่น AI เนี่ยมันเป็นของเล่นที่ใส่คอมพิวเตอร์มีวงจร IC แล้วก็ปัจจุบันเนี่ย AI เนี่ยมันมีอัลกอริทึมนะในการที่จะเรียนรู้หรือตอบสนองผู้ที่มันกำลังเล่นด้วยนะครับมันมีความสามารถในการที่จะเดาจิตเดาใจผู้เล่นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะครับแตกต่างกับของเล่นสมัยก่อนกระโดดยางหนังเชือกอะไรพวกนี้นะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นความที่มันคัสตอมไมเซชันปรับแต่งปฏิสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับผู้ใช้งานเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือคิดเอาว่า AI เนี่ยเป็นเพื่อนเป็นคอมแพเนียนชิพเป็นเพื่อนที่แบบ หมันไม่ใช่แค่ของเล่นที่ฉันสนุกนะแต่มันเป็นของเล่นที่รู้จักรู้จิตรู้ใจรู้ตัวตนฉันเนี่ยมันถามอะไรมันก็ตอบในฉันใน
0: สื่อสารกันได้อะ
2: มันสื่อสารกันได้เออไอเนี้ยเขาเรียกว่าในทางทฤษฎีเขาเรียกว่า AI companionship companionship แปลว่าความเป็นเพื่อนทีนี้ถ้าเด็กเล่นตุ๊กตาที่เป็นใยนุ่นเฉยๆนะที่แบบว่าไว้กอดไว้จับตุ๊กตาตุ๊กตาเน่าตุ๊กตาน้ำลายยืดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเล่นกันเนี่ยนะ
0: อัน
2: น
0: ั้
2: นมันไม่มี IC มันไม่มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันไม่มีอัลกอริทึมมันไม่มีความสามารถในการโต้ตอบทีนี้เด็กเนี่ยจะต้องใช้ความสามารถตนเองเนี่ยมากๆเลยในการจินตนาการคุยจะไม่เล่นปาร์ตี้จัดชุดน้ำชาไอเด็กผู้หญิงแต่ AI มันไม่ใช่ AI มันคอนเวอร์เซ

0: ในการโต้ตอบเราเท่านั้นเองครับ
1: ค่ะอันนี้มันก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าข้อแตกต่างเนี่ยมันคืออะไรแต่ถ้าเกิดมามองกลับกันว่าการใช้ AI อ่ะแน่นอนเด็กเนี่ยใช้ AI ในเรื่องของการเล่านิทานในเรื่องของการเล่นพูดคุยกันแต่ถ้าเกิดว่าอย่างผู้ใหญ่การใช้ AI เนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันความแตกต่างตรงนี้เนี่ยมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ถ้าเราคุยกับ Siri ใน iPhone นะหรือว่าคุยกับของฝรั่งก็มีลำโพง Alexa เนี่ย
1: Siri มันก็คือ AI เนาะ
0: Siri ก็คือ AI
1: ใช่ใช่จริงๆใช้มานานแล้วค่ะอาจารย
0: ์หรือแม้กระทั่งอย่างเราช้อปปิ้งเนี่ยออนไลน์เนี่ยพวกนี้มัน AI หมดนะเพราะว่า AI คือสิ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีอัลกอริทึมอัลกอริทึมก็คือคาดเดาคาดการคิดคำนวณสังเคราะห์คัดเลือกแม้กระทั่งฟังเพลง YouTube อ่ะนะฟังเพลง YouTube ดูคลิปเนี่ยดูคลิปนึงจบแล้วก็ยังไม่ทันจะไปไหนเลยมีคลิปถัดไปที่แบบเสนอมารอให้แบบอันนั้นก็คืออัลกอริทึมซึ่งใช้การคิดคำนวณของ AI นะผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็ผม48ปีเนี่ยผมมาใช้ AI ในลักษณะทำงานใช่ไหมแต่ประสบการณ์ตอนก่อนผมมาใช้ AI ย้อนไปสัก2ปีเนี่ย46ปีเนี่ยผมโตมากับวัฒนธรรมของการใช้สื่ออนาล็อกใช่ไห
1: ม
0: เล่นกระโดดหนังยางใช่ไหมเล่นเป่ากบใช่ไหมขี่จักรยานใช่ไหม
1: แม่เหมือนกันเลยค่ะอาจารย
0: ์ประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยเกิดจากประสบการณ์แบบโลกจริงไม่ใช่โลกจอถูกไ
1: หมใช่ค่ะ
0: การเรียนรู้จากหนังสือของผมมาจากนิทานกระดาษใช่ไหมผมเพิ่งมาดูทีวีตอนประมาณป.3ได้มั้งเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตตอนมัธยมตอนเข้าปี1มหาวิทยาลัยเท่านั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วสมัยก่อนก็คือก่อนทำงานก็คือไม่มี AI มาช่วยทำทีสีวิทยานิพนธ์ใช่ไหม
1: ต้องคิดเองเข้าห้องสมุดเท่านั้น
0: เข้าห้องสมุดใช่
1: ค่ะ
0: ลองคิดดูสิครับว่าประสบการณ์ก่อนเรามาใช้ AI ในฐานะผู้ใหญ่กับประสบการณ์ของเด็กที่ยังไม่มีประสบการณ์อะไรเลยแล้วมาใช้ AI มันต่างกันไหมประเด็นก็คือว่าเราเอาเทคโนโลยีมาใช้เร็วเกินกว่าที่เด็กจะได้พัฒนาตนเอง
1: ถูกต้องแบบนั้น
0: คือเด็กเนี่ยใช่ไหมเด
1: ็
0: กต้องลงทุนกับการผิดพลาดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้วยตนเองก่อนซึ่งมันช้าประสบการณ์จริงมันช้าหัดขี่จักรยานมันช้าครับลูกสาวผมหัดไป 3-4 วันล้มหัวเข่าแตกมันช้าเนา
1: ะ
0: มันจะต้องเผชิญความหวาดกลัวความร้องไห้ความเจ็บปวดใช่ไหมหยาดเหงื่อเลือดและน้ำตาในประสบการณ์จริงเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนรู้ผ่าน real experience based learning ก็คือต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านพันศะไงความร้อนความหนาวอ่ะใช่ไหมความมีอุปสรรคเฉพาะหน้าสนามฟุตบอลเปียกลื่นอะไรนะเราต้องมาระมัดระวังแต่การเรียนรู้ผ่านการถามและการตอบจาก AI เนี่ยถาม AI ยังไงก็ตามเนี่ยเด็กก็ขี่จักรยานไม่เป็นถาม AI ยังไงว่าว่ายน้ำยังไงเด็กก็ว่ายน้ำไม่เป็นถูกไหมครับถาม AI ว่าปีนต้นไม้ยังไงเด็กก็ปีนต้นไม้ไม่เป็นถาม AI ว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหนูเลี้ยงนกเลี้ยงกระรอกเลี้ยงไก่ยังไงก็เลี้ยงไม่เป็นถ้าต้องไปเลี้ยงจริงๆเพราะฉะนั้นประสบการณ์สำหรับเด็กประถมวัยเนี่ย 0-6 ขวบหรือวัยอนุบาลเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นที่เด็กจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยการใช้โลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่โลกที่มาจากอัลกอริทึมคิดคำนวณเด็กยังไม่จำเป็นต้องถามตอบความรู้อะไรหรือสำหรับเด็กประถมวัยเนี่ยถูกไหมเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องไปเล่นหม้อข้าวหม้อแกงจะต้องไปรู้จักการเล่นตุ๊กตาการมีจินตนาการการฟังนิทานการปีนป่ายต้นไม้ซึ่งของพวกนี้ AI มันไม่จำเป็นเลยดังนี้แล้วเราถึงพูดว่าเด็กต้องมีพัฒนาการทางด้านร่างกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งทำงานจากการปีนป่ายกล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งมาจากการวาดรูประบายสีถ้าไปบอกให้ AI generate ภาพให้ฉันหน่อยแล้วเด็กจะระบายสีได้ยังไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการใช้ AI ของเด็กในวัยช่วงเริ่มต้นเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยนะครับผม
1: ค่ะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้อาจารย์ถามว่าทุกครอบครัวหันมาพึ่งโทรศัพท์มือถือหรือว่าสื่อเรื่องของสื่อโซเชียลให้เด็กเนี่ยได้อยู่ในกรอบของตัวเองที่บางคนอาจจะมองว่าไม่อยากให้เด็กไปวิ่งเล่นกลัวว่าเด็กนู่นนั่นนี่จะไปมีปัญหาไปสร้างปัญหาหรือว่าจะไปหกล้มก็กลัวว่าเด็กต้องอยู่ในการดูแลของตัวเองก็หยิบโทรศัพท์ให้อันนี้มันเป็นเหมือนดาบสองคมไหมคะอาจารย
0: ์มันเป็นดาบคมเดียวเลยแหละที่ย้อนกลับมา
1: โอเค
0: คมถ้าดาบสองคนนี้ยังดาบผมชอบมากเลยนะที่พูดเรื่องนี้ผมขอบคุณจริงๆเวลาเราพูดว่าเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมเนี่ยมุมมองแบบนี้คุณกบคุณมดลองคิดดูว่ามุมมองแบบนี้เป็นมุมมองแบบว่าอ๋อมันเป็นเหมือนฉันหยิบมีดปอกผลไม้ในครัวนะแล้วถ้าฉันใช้มีดมันอย่างดีเนี่ยฉันก็ปอกมะม่วงได้ดีนะสิแต่ถ้าฉันใช้มีดมันไม่ดีเนี่ยมีดมันก็ฉันจะแสดงว่าฉันจะเอามีดไปทิ่มแทงคนอื่นฆ่าคนให้ตายใช่ไหม

0: นี่เป็นมุมมองที่บอกว่าอ๋อเราขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะใช้ประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็โทษตัวเราเองก็แล้วกันแต่ AI เนี่ยหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ทื่อๆตรงไปตรงมาแบบนั้นครับถ้าเป็นมีดปอกผลไม้หรือค้อนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีวงจรอิเล็กทรอนมันค้อนมันคือเหล็กดุ้นๆหนึ่งแท่งมีดมันก็คือเหล็กบางๆหนึ่งแท่งนะ
1: ครับ
0: เออแต่ AI เนี่ยมันมี developer มันมีโปรแกรมเมอร์มันมีคนที่สร้างสมการคณิตศาสตร์อัลกอริทึมแล้วมันคิดคำนวณแล้วมันคอยสนตะพายหรือคอยกระตุ้นหรือคอยวางหมากหรือคอยกำกับควบคุมพฤติกรรมเราการที่เราจะเห็นนิวฟีดอะไรไม่เห็นการที่เราจะชอบดูหนังอะไรไม่ชอบการที่จะเพลงอะไรที่เราจะได้ยินมันมีการเดาจิตเดาใจสิ่งที่เราใช้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ยเวลาเราบอกว่ามีดในครัวเป็นกลางถูกต้องเพราะว่ามันอาจจะใช้แล้วบาดมีดเราหรือว่าไปปอกผลไม้ได้อย่างดีแต่ AI มันไม่ได้เป็นกลางเหมือนมีดทำครัวหรือว่าค้อนนะครับ AI มันเป็นตามเจตนาของผู้สร้างเขาต้องการอะไรใช้ฉันสิอยู่กับฉันนะอย่าเพิ่งไปที่แพลตฟอร์มอื่นเลยทำไมหรอใช้ฉันไม่สนุกหร
1: อ
0: ถามอะไรก็ตอบได้ฉันแบบพยายามดัดเสียงพยายามเปลี่ยนคำพยายามทำภาพพยายามเอนเตอร์เทนกับเธอตลอดฉันไม่เคยเหนื่อยเลยนะแล้วฉันไม่เคยทำเธอเจ็บปวดด้วยนะ AI ตอบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละอันตรายของ AI ไม่ได้เป็นกลางเหมือนมีดทำครัวหรือค้อนตอกตะปู AI มีเจตจำนงและเป้าหมายอันซ่อนเร้นของผู้สร้างซึ่งไม่ได้ตรงไปตรงมาเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่มีทางรู้ถ้าผมให้ลูกหัดปอกผลไม้ผมก็บอกว่าระวังนะลูก
1: ใ
0: ช่มีดปอกผลไม้เนี่ยมันอาจจะบาดหนูก็ได้แต่ถ้าหนูหั่นแครอทหั่นแตงกวาได้ดีเราก็จะได้กินผัดกันนะแต่กับ AI มันไม่ใช่จะไปบอกว่าให้เด็กรู้เท่าทัน AI ลองคิดดูครับเด็กมีความสามารถในการรู้เท่าทันอัลกอริทึมสมการพิษฟีชคณิตอันซับซ้อนในการคาดเดาและกำหนดพฤติกรรมไหมเด็ก5ขวบไม่มีทางอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เวลาเราบอกว่าอะไรนะดาบสองคมผมจะบอกว่า AI มันก็มีประโยชน์มันแต่ตอนเด็กใช้อ่ะมันเป็นดาบคมเดียวเลย
1: ค่ะพออาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยน่าคิดนะคะเพราะว่าการที่เด็กเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าเด็กเนี่ยเขาจะรู้เท่าทัน AI เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า AI เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์เน้นก็คืออยากให้เด็กเนี่ยอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดทีนี้เราคุยกันเรื่องของการพูดคุยกับ AI อาจารย์มองว่ายังไงคะว่าเด็กที่คุยกับ AI เนี่ยความน่ากลัวเนี่ยมันจะไปถึงขั้นสุดท้ายแค่ไหนคะ
0: โอเคดีมากเลยคำถามนะ
1: ค่ะ
0: คืออ่ะคุณกบคุณมดเวลาตอนนี้เราคุยกับ AI เนี่ยคำว่าคุยนะจริงๆคำว่าคุยแปลว่าใช้เสียงนะพูดคุยนะแต่คำว่าผมทำงานกับ AI เนี่ยผมใช้การคำสั่งพร้อมเนาะพร้อมคือการเขียนเนาะเช่นจงวิเคราะห์เอกสารนี้หน่อยผมเป็นอาจารย์จงถอดรหัสนี่จงออกแบบแนวทางหรืออะไรก็ตามเนี่ยโอเคจงสรุปสาระตรงนี้ผมจะใช้คำสั่งพร้อมซึ่งคำสั่งพร้อมแปลว่าด้วยการเขียนใช่ไหมครับด้วยการเขียนทีนี้เด็กประถมวัยเราโฟกัสที่เด็กประถมวัยหรือเด็กประถมก็แล้วกันนะจนป.1 ป.2 ป.3 นะเด็กประถมเนี่ยความสามารถในการสื่อสารเนี่ยเขามีอะไรฟังจากพ่อแม่ใช่ไหมเขาฟังตั้งนานเนี่ยเขาถึงพูดลูกพูดได้แล้วเก่งจังเลยทีนี้เขาไปโรงเรียนเขาเขียนได้หรือยังอนุบาลเขาเขียนได้หรือยัง
2: อย่าง
0: ถูกไหมครับป.1เขาเพิ่งหัดเขียนกอกาต้องกอเอ๋ยกอไก่เฉยเฉยเลยนะเพราะฉะนั้นความสามารถของมนุษย์เนี่ยมันมี4อย่างครับฟังแล้วพูดแล้วไปอะไรอ่านใช่ไหมฝึกอ่านก่อน
2: ฝึกอ่าน
0: ฝึกเขียนถูกไหมครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาทักษะเนี่ยไปทีละระดับขั้นทีนี้ถ้าคุณมดถามว่าเด็กเขาคุยกับ AI คำถามผมคือเด็กเขาเขียนกับ AI ในการทดสอบหรือเขาคุยเฉยๆเพราะเท่าที่ผมเห็นเนี่ยใน TikTok ในวิดีโอในอะไรก็ตามเนี่ยเด็กประถมวัยเนี่ยที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับ AI ผ่านการคุยนะไม่ได้ผ่านการพร้อมด้วยการเขียนนะ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นปัญหาก็คือว่าหากเด็กคุ้นชินกับการหาความรู้ด้วยการ AI ถามทีตอบทีมันเหมือนคุณกบคุณมดเคยไปตลาดนัดตอนเราเด็กๆไหมที่มีการเล่นมายากลมีผู้ชายนอนห่มผ้า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห่มผ้าปิดอับดุลเอ้ยอับดุลนะ
1: เล่นอับดุลนั่นแหละ
2: ถามคำตอบคำอับ
0: ดุลรู้ใช่ไหมอับดุลรู้อับดุลรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างอับดุลมองเห็นอับดุลรู้ทุกเรื่องอับดุลคือ AI ประเด็นก็คือถ้าเด็กไม่ถูกฝึกกระบวนการอ่านและเขียนและข้ามช็อตไปด้วยการหาเข้าถึงความรู้ด้วยการพูดและถามเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะเรียนหนังสือไปทำไมการไรเทนการรีดดิ้งมันจะหายไปเลยซึ่งคุณสมบัติของการเขียนและการอ่าน คือความสามารถของมนุษย์ในการไตร่ตรองใคร่ควรด้วยการใช้เหตุและผลครับถ้าเด็กคุ้นชินกับแหมแม่ความรู้มันง่ายแค่หนูถาม AI ก็ตอบแล้วอ่ะดังนี้แล้วเด็กไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนครับคุณกบกับคุณบดครับเพราะเราเข้าถึงความรู้ด้วยกันคุยกับ AI ก็พ
1: อ
0: ถ้าเด็กคุยกับพ่อแม่พ่อแม่อาจจะตอบว่าโอ๊ยแม่กำลังเหนื่อยลูกอย่ามาถามได้ไหมคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นฮิวแมนที่เป็นมนุษย์บีอิงเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์เนี่ยมีความเหนื่อยเป็นมีความโกรธเป็นมีความหงุดหงิดเป็นมีความรำคาญด้วยมีความโมโหด้วยมีคำอ่อนหวาน
1: เป็นธรรมชาติ
0: ทารุสว่าด้วยมีคำหยาบค่ะมีการตะโกนด้วยถูกไห
1: ม
0: เวลาคุยกับมนุษย์เนี่ยเด็กที่เป็นมนุษย์คุยกับพ่อแม่เป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่ได้คุยเพียงแค่เนื้อหาสาระได้ยินเสียงได้ยิน
1: ม
0: ูดแอนโทนเพราะฉะนั้น
1: เด็กจะมีอารมณ์ร่วม
0: ถูกภาษามันมีทั้งวัจนภาษาที่เป็นคำและอัดวัจนภาษาที่เป็นรอยย่นของขมวดคิ้วมูดแอนโทนที่เปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปและการประชดถ้าไม่กินก็วางไว้อยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวแม่จัดการเองแต่บอกเอานี่คือประชดนี่ไม่ใช่บอกตรงๆมีความหมายตรงและความหมายแฝงแต่ AI ไม่มี YouTube ไม่มีดู TikTok ดูช็อตฟอร์มเร็วไม่มีพวกนี้ไม่มีอวัจนภาษา non-verbal language เพราะฉะนั้นเด็กที่โตมากับคอมโตมากับจอโตมากับสื่อโตมากับ AI อัลกอริทึมจะเป็นเด็กที่ไม่มีความสามารถในการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอาจจะคุยโต้ตอบเพราะ AI มันไม่เหนื่อยไง AI มันถามอะไรมันก็ไม่รำคาญ
1: อ
0: ่ะเธอถามฉันก็ตอบ AI มันใส่ฐาน AI มันมีแบตเตอรี่ตามได้ที่โทรศัพท์มือถือมันมีแบตเตอรี่ AI ไม่เคยด่าโต้ตอบเรากลับมาแบบรำคาญเลยอ่ะเพราะนั้นเด็กจะรู้สึกว่านี่คือการโต้ตอบที่แบบมีแต่ AI มีแต่แบบฉันให้กำลังใจเธอฉันดีต่อเธอฉันอยากตอบให้เธอรู้สึกดีเพราะว่าถ้าฉันคุยกับเธอไม่ดีแล้วเธอก็คงจะไปมีเพื่อนใหม่ใช่ไหมฉันไม่เคยขัดขวางขัดหูขัดตาขัดใจเธอเลย
1: นี่คือเด็กจะคิดว่านี่คือเพื่อนตายของฉันหรือเปล่าอาจารย
0: ์เด็ก
1: จะ
0: ไม่ได้เรียนรู้
1: เพื่อนรัก
2: เขาจะไม่มีเพื่อนที่เป็นมนุษย์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: เขาจะไม่เรียนรู้การคือเด็กเล็กๆประถมวัยนะครับคุณกงคุณบ
1: อ
0: กเด็กเรียนรู้ประถมเด็กประถมวัยเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เรียนรู้อะไรเลยนอกจากการเรียนรู้เรื่องอารมณ์เขาเรียกว่า learning emotion เท่านั้น
1: อ๋ออ
0: ันนี้โกรธอ๋ออันนี้หงุดหงิดอ๋ออันนี้เศร้าอ๋ออันนี้ซึมอ๋ออันนี้หวาดกลัวอ๋ออันนี้หวาดกลัวเพราะเด็กเกิดเด็กไม่ได้โตมาแล้วไปเรียนหนังสือเลยน
1: ะ
0: เด็กโตมาแล้วต้องเรียนรู้เรื่องการระบุชื่อของอารมณ
1: ์
0: ระบุความรู้สึกของอารมณ์ตนเองได้และอ่านอารมณ์ของผู้อื่นได้ก่อนอันนี้คือความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ภาษาทางอารมณ์ก่อนภาษาที่จะเป็น language เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กประถมวัยแล้ว non-verbal สำคัญกว่า verbal ซะอีกอวัจนภาษาสำคัญกว่าวัจนภาษาที่สีอีกกว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนกันมากก่อนเราต้องเรียนสีหน้าแววตาของพ่อแม่ก่อนของโทนของเสียงของปู่ย่าตายายก่อนเฮ้ยมาคุเฮ้ยเกี่ยวกับ
2: ใช่ใช่เด็กเด็กเขาจะรู้ได้นะจานนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาไปเรียนรู้กับ AI อ่ะ AI มันทื่อๆ AI มันไม่โกรธเรา AI มันตั้งใจจะไม่โกรธเรา AI มันพยายามจะรักเราเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่ามันคือแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่อยากให้มีผู้ใช้เนี่ยแบบนี้แล้วกันคุณกบ AI กับที่เขาที่ถูกออกแบบมาบนกฎและหลักการเดียวนะ friendly user แปลว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้งานเท่านั้นแต่วันนี้พ่อเป็นมิตรกับเราไห
1: ม
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: พ่อไ
1: ม่อ่
0: านหนังสือที่มาผมไม่เป็นพ่อเหนื่อยลูกอย่าไปยุ่งขึ้นมานะไปพ่อรำคาญแม่ก็บอกแม่ขับรถมาเหนื่อยแล้วเนี่ยอยู่กับนักเรียนจนเยอะหนูไปหาอะไรทำเองก่อนไปเริ่มเห็นไหมแม่รำคาญปู่ย่าตายายหงุดหงิดเห็นไหมคนมนุษย์จริงๆอ่ะไม่เฟรนด์ลี่ยูสเซอร์ไม่เป็นมิตรกับเราเด็กจำเป็นต้องเรียนรู้ความไม่เป็นมิตรและการเดาอกเดาใจอันนี้แหละครับที่เรียกว่าความเข้าอกเข้าใจเอมพาธีอ่ะเอมพาไตอ่ะความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นสำคัญซึ่ง AI มันไม่เข้าอกเข้าใจนะมันมีแต่ความพยายามที่ทำให้เรา มีประสบการณ์ที่ดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เด็กหายไปเลยก็คืออันนี้ครับที่เขาเรียกว่า social emotion learning การเรียนรู้เรื่องอารมณ์ของเด็กเจเนอเรชันนี้ที่ไม่มีเลย
1: ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธามเชื้อสถาปนสิริเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราด้วยค่ะแต่ว่าเรื่องราวของ AI กับเด็กปฐมวัยยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีต่อค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังไปติดตามธรรมะก่อนนอนหลักใจสุขใจค่ะโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัสเกตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: ช่วงหลักใจสุขใจ
4: ร่มไม้ใบหนาในป่าลึกราชพฤกษ์เพียงใดใครไม่เห็น ไม่มีใครอาศัยได้ร่มเย็นนับว่าเป็นร่มไม้ไร้ร่มเงาขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังหลักใจสุขใจกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโญที่อาตมาภาพได้นำเอามงคลธรรมนำชีวิตเป็นข้ออัดข้อธรรมส่งท่านทั้งหลายให้ได้เข้านอนหลับฝันดีในค่ำคืนนี้แล้วก็ย้อนไตรตรองทบทวนตัวเองว่าชีวิตความเป็นมาที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้เราได้เป็นผู้ให้มากน้อยขนาดไหนเพียงใดเพราะมงคลข้อนี้เป็นมงคลที่ว่าด้วยการให้คือการบริจาคทานเป็นมงคลข้อที่15แล้วคือธรรมชาติของคนนะจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือมีด้วยกันทั้งหมดทุกคนคือความเห็นแก่ตัวขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีมากหรือมีน้อยและธรรมชาติของคนจะมีธรรมชาติของการเป็นผู้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้แต่ว่าประโยชน์คุณค่าของคนนั้นดูกันที่การให้ไม่ใช่การรับอนุสาวรีย์วีรกรรมวีรบุรุษวีรสตรีบุคคลผู้ที่ทรงคุณค่าก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ให้ร่มไม้ใบหนาในป่าลึกให้ร่มเงาเป็นต้นไม้ให้ดอกให้ผลเป็นคนก็ต้องเกิดมาแล้วเป็นผู้ให้คือธรรมชาติของใจเราจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันมีลักษณะของการถดถอยคือเป็นไปในทางที่จะตกต่ำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นกระบวนการในการพัฒนาหรือการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนั่นก็คือการให้เพราะสิ่งที่กดจิตใจของเราให้ต่ำลงก็คือความเห็นแก่ตัวในข้อนี้หากอยากจะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นก็ต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ให้การให้นั้นก็มีอยู่2ประการให้เพื่อเป็นคุณกับให้เพื่อเป็นบุญให้เพื่อเป็นคุณนั้นก็ต้องการคุณที่เราให้ไปนั้นตอบแทนกลับมาหวังการเป็นผู้ให้เพื่อที่จะให้เขารับตัวของเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่ทุ่มเทเพื่อที่อยากจะได้ความรักจากเขามาอย่างนี้เป็นต้นเวลาที่จะลงการเมืองเราก็มีผลประโยชน์ในการให้เพื่อที่จะผลประโยชน์ต่างตอบแทนดูแลเพื่อที่จะให้เขาดูแลเราตอบเวลาให้อะไรก็หวังที่อยากจะได้รับกลับคืนมาประการแรกนี้เรียกว่าให้เพื่อเป็นคุณสร้างคุณไว้ถามว่าได้บุญไหมก็ได้แต่ว่าไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยประการที่สองให้เพื่อเป็นบุญบุญคือความสุขบุญคือความชื่นใจถ้าได้ทำอะไรให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนมันหวังผลตอบแทนมันก็เป็นความสุขอยู่ภายในการได้ทำเพื่อคนที่เรารักความปรารถนาดีเราก็จะมีความสุขเพราะเป็นบุญไงเวลาที่ใครจะหยิบยื่นสิ่งของอะไรให้ใครแล้วเราไม่ได้รับกลับคืนมาเราก็มักจะมีคำปลอบโยนใจของเราว่าอ๋อถือว่าทำบุญมันก็จะเป็นความสุขทันทีนะเหมือนกับโยมผู้หญิงโยมผู้ชายหรือคนในครอบครัวหรือใครก็แล้วแต่ล่ะให้เพื่อหวังปรารถนาที่อยากจะได้รับกลับคืนมาเมื่อมันไม่ได้รับกลับคืนมาก็ต้องตอบแทนด้วยความอาฆาตพยาบาทอาตมาก็มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่ายอมได้ไหมยอมลำบากเพื่อให้คนที่เรารักเนี่ยเขามีความสุขเนี่ยยอมได้ไหม หลายคนบอกว่ายอมได้แล้วถ้าเกิดความสุขนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีเราอยู่เลยล่ะเรารับได้ไหมถามท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าเราทุ่มเทเพื่อให้คนที่เรารักเขามีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งคนที่รักเขาไปมีความสุขกับคนอื่นหลายคนก็คงจะรับไม่ได้ฉะนั้นการให้และไม่ได้ผลตอบกลับคืนมาก็ถือว่าทำบุญเสียนะเราก็จะเห็นคนที่คิดนอกใจนะล่วงล้ำกรรมเกินผิดลูกผิดเมียหรือมีโทษมีภัยจากการที่หวัง วลาเราทุ่มเทอะไรสักอย่างหนึ่งรักใครมากๆแล้วเราทุ่มเทไปไม่ได้รับตอบกลับคืนมาเราก็จะเป็นทุกข์อยู่ภายในจริงๆแล้วการให้เพื่อเป็นบุญนั้นประเสริฐที่สุดเพราะการให้นั้นทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นโดยที่การให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนี่จะประเสริฐอย่างสูงสุดฉะนั้นองค์ประกอบของการให้ในทางพระพุทธศาสนาก็มุ่งเน้นไปที่จิตใจที่บริสุทธิ์จึงจะได้บุญมากไม่ได้มีผลประโยชน์แอบแฝงใดๆในการให้นะเรียกว่าการให้ทานที่เป็นทานสมบัติมีอยู่3ประการที่เป็นข้อไตรตรองพินิจพิจารณาสิ่งของที่เราให้นั้นบริสุทธิ์เป็นวัตถุสิ่งของเจตนาของเราบริสุทธิ์ปรารถนาให้ประสบความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ต้องการใดๆกลับคืนมาประการที่3บุคคลผู้บริสุทธิ์ก็หมายถึงว่าคนที่รับนั้นต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์คือตั้งอยู่ในศีลในธรรมตามชั้นภูมิของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะรับทานต้องเลือกผู้ที่มีภูมิธรรมที่สูงโดยทั่วๆไปแล้วท่านก็สอนว่าพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ควรแก่การรับทานเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนี้เป็นต้นเจตนาบริสุทธิ์หมายถึงเจตนาของผู้ให้ก็จะต้องตั้งอยู่ในเจตนาในการให้นั้นด้วยความบริสุทธิ์จริงๆไม่แอบแฝงด้วยเจตนาที่เห็นแก่ตัวไว้ในทานด้วยเช่นการทำบุญเพื่อโฆษณาตัวเองการทำบุญเพื่อหาเสียงคะแนนนิยมนะอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นมงคลที่เกิดจากการให้ทานนั้นจึงเป็นมงคลที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าการให้ทานเป็นการทำใจของผู้ให้เองนั้นใช้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพองจิตใจที่สะอาดแล้วเวลาที่จะไปทำมาหากินเวลาที่จะไปทำธุรกิจการงานใดๆก็จะเกิดเป็นมงคลกับชีวิตโดยเฉพาะการให้นี่ยิ่งจะเป็นมงคลยิ่งดังมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่บอกว่าทัทมาโนปิโยโหติผู้ให้นั้นย่อมเป็นที่รักเวลาเราได้ช่วยเหลือใครด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นผู้ให้ยิ้มแย้มแจ่มใสแม้แต่รอยยิ้มก็ตามท่านผู้ฟังเจอผู้เจอคนตื่นเช้าขึ้นมาก็ยกมือไหว้ไปที่ทำงานก็พี่คะน้องคะสวัสดีค่ะส่วนเขาจะไหว้ไม่ไหว้ก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรามันไม่จำเป็นหรอกที่ในชีวิตของเราแม้แต่ยกมือไหว้ก็ต้องไปขอคนอื่นมันจะขาดแคลนอะไรขนถึงขนาดนั้นรอยยิ้มยังไปขอคนอื่นอะไรพอให้ได้ก็ให้เลยยกมือไหว้สวัสดีนะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปัจจายิ่งโอจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการย่อมเกิดแก่บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติผู้มีปกติไหว้กราบเราก็เป็นผู้ที่ให้พี่บางคนในหน่วยงานองค์กรก็ทุกข์นะทุกข์กับการที่น้องในหน่วยงานนั้นไม่ไหว้เรา
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
11: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมปราศโสภาภาครายงาน
6: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
12: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
13: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบพท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี2570ถึง2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ซึ่งบปท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

แม้วสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับเข้าสู่รายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะดิฉันพลอยสายกนกนวลพัทรมังคลานนท์มาพร้อมกับสาระน่ารู้ดีๆแล้วก็เพลงเพราะๆอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะในยุคปัจจุบันนี้ใครๆต่างก็อยากจะลดน้ำหนักและดูแลสุขภาพกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะคะแต่เมื่อพูดถึงการดูแลสุขภาพคำว่าไขมันมักจะตกเป็นจำเลยที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยงค่ะแล้วก็จะตัดออกจากมื้ออาหารออกไปเลยแต่ว่าคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในทางสรีรวิทยาไขมันค่ะขึ้นหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและร่างกายของเราก็ขาดไขมันไปไม่ได้เลยค่ะในทางชีวเคมีนะคะไขมันคือสารอินทรีย์ที่ประกอบไปด้วยกรดไขมันและกรีเซอรอลค่ะทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำรองที่เข้มข้นที่สุดโดยไขมัน1กรัมให้พลังงานสูงถึง9กิโลแคลอรี่เลยทีเดียวค่ะนอกจากเรื่องพลังงานแล้วไขมันก็ยังทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับการกระแทกเพื่อปกป้องอวัยวะภายในคอยควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้อบอุ่นคงที่แล้วก็ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์รวมถึงสมองซึ่งมีส่วนประกอบของไขมันที่สูงถึง 60% เลยล่ะค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะร่างกายเนี่ยยังต้องใช้ไขมันเป็นตัวช่วยสำคัญค่ะในการละลายและดูดซึมวิตามินบางชนิดได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K เข้าสู่กระแสเลือดของเราหากว่าร่างกายปราศจากไขมันมันจะไม่สามารถนำวิตามินเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะรวมไปถึงไขมันยังมีบทบาทในการสั่งเคราะห์ฮอร์โมนสำคัญต่างๆอีกด้วยดังนั้นนะคะการที่เราหลบเลี่ยงไขมันแบบเด็ดขาดจึงไม่ใช่ทางออกของคนรักสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะซึ่งเรื่องของไขมันประเภทต่างๆจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะสำหรับตอนนี้เราพักเรื่องของไขมันกันเอาไว้สักครู่แล้วไปผ่อนคลายอารมณ์กับเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่สองของราตรีประดับดาวค่ะคุณผู้ฟังคะแม้ว่าไขมันจะจำเป็นแต่ว่าการเลือกทานให้ถูกประเภทคือหัวใจสำคัญที่สุดค่ะในโลกของโภชนาการนะคะเราแบ่งไขมันหลักๆออกเป็น2ฝั่งนั่นคือไขมันดี HDL และไขมันเลว LDL ค่ะซึ่งทำงานตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยไขมันดีหรือที่เรียกว่า HDL นะคะทำหน้าที่เปรียบเสมือนกับรถขยะค่ะที่จะคอยเก็บกวาดคอเลสเตอรอลส่วนเกินตามผนังหลอดเลือดกลับไปทำลายที่ตับค่ะอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยซึ่งไขมันดีนะคะก็จะพบได้มากในปลาทะเลอะโวคาโดถั่วเปลือกแข็งอย่างอัลมอนด์เมล็ดพืชและน้ำมันมะกอกค่ะในทางกลับกันค่ะไขมันเลวหรือที่เรียกว่า LDL รวมไปถึงไขมันทรานหากว่ามีพวกมันในร่างกายมากเกินไปนะคะจะคอยนำคอเลสเตอรอลค่ะไปเกาะสะสมตามผนังหลอดเลือดจนทำให้หลอดเลือดตีบแข็งและอุดตันซึ่งก็จะนำไปสู่ภาวะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองค่ะไขมันกลุ่มนี้นะคะมักจะพบได้บ่อยๆในของทอดอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์ติดมันเนยมาการีนและเบเกอรี่ต่างๆค่ะดังนั้นนะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่ใช่การงดกินไขมันแบบเด็ดขาดแต่เป็นการลดไขมันเลวแล้วหันมาเติมไขมันดีให้กับร่างกายต่างหากค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปพักสมองฟังเพลงเพราะๆกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาฟังกันว่าถ้าร่างกายขาดไขมันหรือว่าได้รับมากจนเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่น 1. การห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วงทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของราตรีประดับดาวในค่ำคืนนี้แล้วนะคะถ้าพูดถึงไขมันการรักษาสมดุลคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะหากว่าร่างกายของเราขาดไขมันไปนะคะจากการงดไขมันอย่างสุดโต่งจะส่งผลให้ผิวพรรณแห้งกร้านลอกเป็นผื่นง่ายเส้นผมก็จะหลุดร่วงและแห้งเสียร่างกายขาดวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K ทำให้ภูมิคุ้มกันของเราตกป่วยง่ายขึ้นฮอร์โมนในร่างกายก็แปรปรวนโดยเฉพาะในผู้หญิงอาจจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยมาไม่ปกติได้ร่างกายก็จะขี้หนาวไวต่ออากาศเย็นและรู้สึกอ่อนเพลียสมองตื้อขาดสมาธิเนื่องจากว่าสมองและประสาทขาดน้ำมันไปบำรุงนั่นเองค่ะแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะคะหากว่าเราได้รับไขมันมากจนเกินไปโดยเฉพาะไขมันประเภทอิ่มตัวและไขมันเลวพลังงานส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนไปเก็บสะสมในรูปของไขมันใต้ชั้นผิวหนังและไขมันพอกอวัยวะแทนค่ะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเกิดภาวะอ้วนเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังทั้งเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับและภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันค่ะดังนั้นปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือให้ได้รับพลังงานจากไขมันประมาณ 20-35% ของพลังงานทั้งหมดต่อวันโดยให้เน้นเลือกทานไขมันที่ดีเป็นหลักค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าไขมันน่ะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องงดอย่างถาวรมันคือสารอาหารที่ทรงคุณค่าหากว่าเราเนี่ยเลือกทานอย่างเข้าใจและเหมาะสมค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนอนหลับฝันดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมดุลแล้วก็ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยความสดชื่นแจ่มใสค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตอยู่กับดุลยวารีเดชใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดุลยวารีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์จะมีน้องฝนสรัญญามาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังค่ะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้นะคะปลูกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆฟังสบายๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังตลอดรายการเลยค่ะท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้หลายคนเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆใกล้ตัวมากมายค่ะสมุนไพรไทยถือว่าเป็นทางเลือกที่คนทั่วไปนิยมใช้ดูแลสุขภาพในเบื้องต้นนะคะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะก็มีการจัดทำคู่มือ10พืชสมุนไพรประจำบ้านที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้จากท้องตลาดทั่วไปแล้วก็สามารถปลูกได้เองที่บ้าน10สมุนไพรที่ว่าจะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ดิฉันก็มีมาบอกเล่าท่านผู้ฟังค่ะชนิดแรกเลยนะคะก็คือกระเพราแดงมีรสเผ็ดร้อนสรรพคุณแก้ปวดท้องท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแน่นท้องขับลมทำให้เรอเหมาะสำหรับเด็กนะคะสองก็คือขิงค่ะมีรสเผ็ดร้อนหวานสรรพคุณบรรเทาอาการท้องอืดขับลมแน่นจุกเสียดป้องกันและบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการเมารถเมาเรือได้นะคะสามก็คือตะไคร้มีรสปรากลิ่นหอมมีสรรพคุณขับลมในลำไส้เจริญอาหารช่วยขับปัสสาวะค่ะสี่ก็คือชะพลูนะคะมีรสเผ็ดเล็กน้อยสรรพคุณก็คือช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะชนิดที่5ก็คือบัวบกนะคะสรรพคุณตามตำราไทยใช้บัวบกแก้ไข้แก้ร้อนในแก้ช้ำในใช้เป็นยาภายนอกรักษาแผลทำให้แผลหายเร็วเป็นยาบำรุงและยาอายุวัฒนะค่ะช่วยเสริมสร้างความจำข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในคนพบว่าบัวบกเนี่ยมีฤทธิ์รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดำด้วยช่วยให้คลายกังวลนะคะรักษาแผลที่ผิวหนังแล้วก็รักษาแผลในทางเดินอาหารค่ะต่อไปชนิดที่6นะคะฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยมีรสขมสรรพคุณก็คือแก้ไข้บรรเทาอาการเจ็บคอบรรเทาอาการของโรคหวัดถ้าจะให้ได้ผลดีนะคะก็คือต้องทานทันทีเมื่อมีอาการค่ะสำหรับข้อควรระวังก็คือหากใช้ฟ้าทลายโจรติดต่อกัน3วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยานะคะควรที่จะหยุดใช้แล้วก็ปรึกษาแพทย์ค่ะสำหรับข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์แล้วก็ผู้ที่แพ้ฟ้าทลายโจรอันนี้ก็งดไปก่อนนะคะชนิดที่7ก็คือมะกรูดมีรสเปรี้ยวสรรพคุณผิวมะกรูดนะคะก็คือแก้อาการหน้ามืดวิงเวียนน้ำมะกรูดแก้ไอขับเสมหะแล้วก็ใช้บำรุงเส้นผมได้ด้วยค่ะต่อไปชนิดที่8นะคะมะระขี้นกมะระขี้นกเนี่ยจะมีรสขมจัดสรรพคุณก็คือแก้ไข้แก้ร้อนในเจริญอาหารผลมะระอ่อนใช้ทานเป็นยาเจริญอาหารได้โดยการต้มให้สุกแล้วก็ทานร่วมกับน้ำพริกนะคะแต่ถ้าผลสุกสีเหลืองห้ามทานค่ะเพราะว่าจะทำให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยนะคะพบว่ามะระขี้นกเนี่ยมีสารชาแรนตินช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะชนิดที่9ก็คือว่านหางจระเข้วุ้นของว่านหางจระเข้เนี่ยมีรสเย็นจืดสรรพคุณก็คือรักษาแผลไฟไหม้แล้วก็น้ำร้อนลวกค่ะชนิดสุดท้ายชนิดที่10นะคะสระแหน่สรรพคุณของสระแหน่ก็คือบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดแล้วก็ขับลมค่ะท่านผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าสมุนไพรใกล้ตัวมากมายเหล่านี้มีประโยชน์แล้วก็หาง่ายด้วยใช้สะดวกแล้วก็ได้ผลดีนะคะตามท้องตลาดสามารถหาได้เลยหรือว่าบางบ้านอาจจะมีปลูกไว้ที่บ้านที่สวนด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาซื้ออะไรที่มันแพงๆค่ะสมุนไพรเหล่านี้ก็สามารถที่จะนำมาช่วยรักษาอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่ได้เพราะฉะนั้นมีไว้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ไม่เสียหายใดๆค่ะ
แต่ทั้งนี้ในผู้ป่วยเรื้อรังอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทานนะคะไม่ควรทานอะไรสักอย่างเป็นเวลานานๆซ้ำๆเพราะว่าอาจจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์แนะนำว่าให้ทานอย่างพอดีหลากหลายครบ5หมู่ไขมันต่ำเน้นอาหารต้มนึ่งแทนการทอดด้วยน้ำมันค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนสังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz กับเรื่องราวสาระความรู้ที่หลากหลายแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆจากทางรายการด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงแผลในปากเชื่อเหลือเกินค่ะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดถึงร้อนในเป็นอันดับแรกๆเพราะว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ง่ายแล้วก็พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วค่ะแผลในปากอาจจะไม่ได้หมายถึงร้อนในเสมอไปแต่อาจจะเป็นอาการแสดงของโรคอื่นๆที่เสี่ยงเป็นอันตรายได้มากกว่านั่นเองค่ะจึงทำให้เราควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผลในปากติดตัวไว้นะคะเพื่อให้สามารถประเมินอาการตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดได้ว่าแผลในปากที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงแค่แผลร้อนในธรรมดาหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยของโรคอื่นๆกันแน่ค่ะเพราะว่าอาการแผลในปากมีสาเหตุเกิดได้จากหลายๆปัจจัยนะคะและลักษณะของอาการก็แตกต่างกันไปค่ะเพื่อให้เราสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็รู้เท่าทันอาการแผลในปากของตัวเองได้ว่าอันตรายรุนแรงแค่ไหนนะคะจากนี้ไปก็คือ4กลุ่มอาการแผลในปากที่พบได้บ่อยมากที่สุดที่ควรทำความรู้จักไว้ค่ะกลุ่มที่1ก็คือแผลกัดปากตัวเองนะคะอย่างเช่นเผลอกัดปากตัวเองขณะที่ทานอาหารหรือว่าแผลที่เกิดจากการใส่เหล็กดัดฟันจะมีลักษณะเป็นแผลสีขาวคล้ายกับคราบหนองช่วงเริ่มต้นเมื่อเกิดแผลก็จะเป็นจุดสีแดงก่อนนะคะแล้วจึงค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวจางๆหรือสีเทาค่ะกลุ่มที่2ก็คือแผลร้อนในเป็นแผลในปากที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลนะคะอาจจะเป็นผลมาจากกรรมพันธุ์ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนแต่มักเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าทานอาหารเมนูของทอดในปริมาณที่มากลักษณะอาการก็จะเป็นแผลตั้งแต่จุดเดียวหรือว่าหลายจุดร่วมกันก็ได้ค่ะกลุ่มที่3ก็คือเริมนะคะเป็นโรคติดต่อทางผิวหนังที่เกิดจากเชื้อไวรัส HSV-1 หรือว่า HSV-2 นะคะทำให้มีแผลที่บริเวณช่องปากเป็นจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าไม่กระจายตัวทั้งปากค่ะกลุ่มที่4ก็คือแผลในปากที่เกิดจากการแพ้นะคะซึ่งสามารถแพ้ได้ทั้งจากอาหารหรือว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปากอย่างเช่นลิปสติกยาสีฟันหรือว่าผลไม้บางชนิดที่ได้รับการพ่นสารเคมีนะคะในช่วงเริ่มแรกของอาการแพ้จะมีรอยแดงเกิดขึ้นที่ปากหรือบางรายก็จะเป็นถุงน้ำแตกออกแล้วก็ตามด้วยการมีแผลสีขาวเป็นปื้นในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงนะคะอาจจะพบว่ามีเลือดออกด้วยค่ะลักษณะของแผลในปากที่พบได้บ่อยเนี่ยค่อนข้างจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันนะคะซึ่งอาจจะทำให้หลายคนสับสนแยกไม่ออกว่าเป็นแผลในปากที่อันตรายระดับไหนแนวทางในการพิจารณาแผลในปากว่าควรต้องรีบไปพบแพทย์หรือไม่ก็สามารถสังเกตได้จาก3สิ่งสำคัญดังต่อไปนี้นะคะ1เลยก็คือปริมาณแผลในปากหากมีจำนวนแผลในปากมากกว่า1จุดถือว่าไม่น่าไว้วางใจแล้วล่ะค่ะ2ก็คือขนาดของแผลในปาก หากใหญ่มากกว่า5มิลลิเมตรขึ้นไปถือว่ามีความเสี่ยงที่ควรต้องกังวลนะคะ3ก็คือระยะเวลาในการมีแผลในปากค่ะหากไม่หายหรือว่าไม่ทุเลาลงภายใน1สัปดาห์หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้นถือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้ค่ะหากแผลในปากที่เกิดขึ้นเข้าลักษณะทั้ง3อย่างรวมกันถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นสัญญาณเตือนของโรคอันตรายอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรค SLE หรือว่าโรคพุ่มพวงนะคะโรคเอดส์แล้วก็โรคเบสเซตเป็นต้นค่ะซึ่งทุกโรคก็ล้วนเป็นโรคอันตรายที่ควรต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างเร่งด่วนนะคะเพราะยิ่งปล่อยทิ้งไว้นานวันก็จะยิ่งเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะพฤติกรรมในการทานอาหารและการใช้ชีวิตก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีความเสี่ยงเกิดแผลในปากได้นะคะโดยกลุ่มคนที่มีโอกาสเสี่ยงเป็นแผลในปากเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ชอบทานอาหารดิบๆชอบทานอาหารรสเผ็ดจัดหรือว่าร้อนจัดด้วยเมนูที่เสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลในปากได้ง่ายก็อย่างเช่นส้มตำที่ใส่พริกเยอะๆหม่าล่าน้ำพริกเมนูปิ้งย่างแล้วก็เมนูหมักดองต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารพิษหรือมีเชื้อโรคเจือปนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะในกลุ่มคนที่ดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เป็นประจำก็มีความเสี่ยงเป็นแผลในปากได้สูงมากกว่าคนทั่วไปแม้จะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าก็ตามค่ะถือว่ามีอันตรายไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาเลยนะคะหรือถึงจะไม่มีกลิ่นเหม็นเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ก็มีสารนิโคตินที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีผลทำให้เกิดแผลในปากได้เช่นกันค่ะเราทุกคนสามารถป้องกันแผลในปากไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเองและคนที่เรารักในครอบครัวได้นะคะด้วยการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความสะอาดในช่องปากมันสำรวจตรวจดูสภาพช่องปากตัวเองเป็นประจำว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นไหมตรวจอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งค่ะในการแปรงฟันก็ควรแปรงอย่างถูกวิธีระมัดระวังไม่ให้เกิดการกระแทกที่อาจจะทำให้เกิดแผลในปากได้นอกจากนั้นแล้วนะคะควรเลือกทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดและร้อนจัดหากทำได้ตามนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลในปากได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแผลในปากดูผิวเผินอาจจะเป็นแค่อาการร้อนในธรรมดาที่หายเองได้นะคะแต่ถ้าพิจารณาถึงลักษณะของแผลระยะเวลาในการเกิดแผลแล้วก็อาการอื่นๆร่วมด้วยแล้วอาจพบว่าเป็นสัญญาณเตือนของโรคอื่นๆที่เสี่ยงเป็นอันตรายได้มากกว่าค่ะดังนั้นนะคะหากพบว่าตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดมีอาการแผลในปากที่มีความผิดปกติเป็นเวลานานเกินกว่า1สัปดาห์แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นไม่หายหรือว่ามีอาการแย่ลงนะคะไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งไว้แต่ควรรีบไปปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อวินิจฉัยให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นสัญญาณเตือนจากโรคใดกันแน่ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลพญาไทนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AI แม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายในบัญชีตัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดแล้วนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center เนี่ยนะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI deepfake หรือ voice cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า phishing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ

0: AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
1: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแนบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงจริงไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
0: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังเหนื่อยล้าอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงไม่สบายตัวหลับไม่สนิทไม่มีสมาธิความจำไม่ดีไปจนถึงมีอาการเจ็บป่วยตามร่างกายโดยที่หาสาเหตุไม่ได้หากเกิดขึ้นติดต่อกันนานผิดปกติท่านอาจจะกำลังเข้าข่ายตกอยู่ในภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังค่ะซึ่งภาวะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมโดยเฉพาะความขี้เกียจหรือว่าความเหนื่อยล้าสะสมจากการทำงานหนักอย่างที่ใครหลายๆคนเข้าใจเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยตั้งแต่การติดเชื้อไวรัสปัญหาระบบภูมิคุ้มกันปัญหาเรื่องฮอร์โมนไปจนถึงเรื่องของสุขภาพจิตเลยค่ะสำหรับภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังเนี่ยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการนะคะว่า Chronic Fatigue Syndrome หรือว่า CFS ค่ะเป็นกลุ่มอาการหรือว่าภาวะความผิดปกติในระบบร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันนะคะรวมทั้งทางด้านจิตใจผู้ที่ประสบกับภาวะนี้จะมีอาการเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงและคงอยู่เป็นระยะเวลานานในแต่ละวันโดยที่ไม่สามารถหาคำอธิบายอาการเหล่านั้นได้ค่ะแม้ว่าจะพักผ่อนแล้วก็ยังไม่หายนะคะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ติดต่อกันนานกว่า6เดือนโดยที่ไม่สามารถหาสาเหตุของความเจ็บป่วยได้นั้นนะคะอาจกำลังเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังซึ่งจะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะมีความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเริ่มมีการสูญเสียความทรงจำเล็กน้อยรวมไปถึงไม่ค่อยมีสมาธินะคะเจ็บคอต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอหรือว่าใต้รักแร้โตมีอาการปวดกล้ามเนื้อโดยไม่มีสาเหตุ มีความเจ็บปวดย้ายจากข้อบริเวณหนึ่งไปยังข้ออีกบริเวณหนึ่งแต่ว่าไม่มีอาการบวมหรือว่าแดงค่ะปวดศีรษะนอนหลับไม่เต็มอิ่มแม้ว่าจะนอนหลับได้หลายชั่วโมงนะคะอ่อนเพลียแบบรุนแรงเป็นเวลามากกว่า24ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกายหรือว่าใช้สมองค่ะอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนะคะว่าภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากปัญหาด้านพฤติกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแม้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดก็ตามนะคะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางคนมีการแสดงอาการของกลุ่มอาการอ่อนเพลียเรื้อรังหลังจากติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นไวรัสเอฟสไตบาร์ไวรัสฮิวแมนเฮอร์สปีชนิดที่6ไวรัสมะเร็งเม็ดเลือดขาวในหนูนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเกิดความผิดปกติค่ะอาจจะเกิดจากปัญหาจากระบบภูมิคุ้มกันก็ได้นะคะเป็นข้อสันนิษฐานจากนักวิจัยที่บอกว่าความบกพร่องเล็กน้อยในระบบภูมิคุ้มกันอาจส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรังได้ค่ะอาจจะเกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนก็ได้นะคะจากการวินิจฉัยพบผู้ป่วยบางคนมีระดับฮอร์โมนในเลือดที่ผิดปกติอย่างเช่นฮอร์โมนที่ผลิตจากไฮโปทาลามัสฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองแล้วก็ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตค่ะอาจจะมาจากปัญหาด้านการนอนก็ได้นะคะหากการนอนถูกรบกวนด้วยโรคหรือว่าภาวะสุขภาพเกี่ยวกับการนอนอย่างเช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าโรคนอนไม่หลับก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียสะสมแล้วก็นำไปสู่ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังในที่สุดค่ะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะอาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากโรคทางจิตเวชหรือเป็นสัญญาณเริ่มต้นของปัญหาสุขภาพจิตอย่างโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคไบโพล่าแล้วก็โรคจิตเภทค่ะการรักษาภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่มีอาการค่อนข้างหนักและป่วยมาเป็นเวลานานนะคะโดยทั่วไปแล้วจะใช้วิธีให้ยาตามอาการอย่างเช่นยาต้านเศร้าหรือว่ายานอนหลับนะคะไปจนถึงวิธีการบำบัดในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมของอาการแต่สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองก็สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้นะคะมีจังหวะในการใช้ชีวิตโดยการพยายามควบคุมให้กิจกรรมอยู่ในระดับที่เหมาะสมค่ะไม่ควรหักโหมทำกิจกรรมต่างๆมากเกินไปนะคะในวันที่รู้สึกว่าร่างกายหรือว่าจิตใจไม่พร้อมเรียกง่ายๆว่าการจัดตารางและลำดับความสำคัญในการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะลดความเครียดด้วยการพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดความเครียดนอกจากนี้นะคะยังไม่ควรออกกำลังกายมากเกินไปด้วยเพราะว่าส่งผลให้เครียดได้เช่นกันค่ะซึ่งอาจเปลี่ยนไปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายมากขึ้นแทนก็ได้นะคะพยายามฝึกวินัยในการนอนโดยการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาในทุกวันพยายามลดการงีบหลับระหว่างวันรวมถึงหลีกเลี่ยงคาเฟอีนแอลกอฮอล์แล้วก็นิโคตินค่ะท่านผู้ฟังคะแม้ว่าปัจจุบันภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังอาจจะยังไม่สามารถวิเคราะห์แล้วก็หาสาเหตุได้อย่างเฉพาะเจาะจงนะคะแต่ก็เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ภาวะด้านสุขภาพจิตค่ะดังนั้นหากใครที่พบว่าตัวเองเข้าข่ายภาวะดังกล่าวนอกจากการปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองแล้วการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะไม่ต้องอายนะคะท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้เรื่องของการปรึกษาจิตแพทย์หรือว่าปรึกษาคนอื่นๆนะคะเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากเพจกรุงเทพธุรกิจนะคะวันนี้รายการใส่ใจชีวิตหมดเวลาแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.กับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แปะเจี๊ย
6: ใต้โต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
7: ้นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
8: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่ เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจะประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าได้มลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพุธที่16กันยายน2569ค่ะและกับนะคะประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับในเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็ไล่เรียงกันไปละค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะวันนี้พาดหัวข่าวก็บอกว่าหนูณพินทรส่งทนายฟ้องผอ.ไอลอหมิ่นคดีหัวสว.หลังมติกกต5-2เสียงปล่อยผีไม่ฟัน21บิ๊กภูมิใจไทยลูกหาบสีน้ำเงินแห่คุยโวเมินฝ่ายค้านยื่นซักฟอกไอซ์ยุ26สว.แฉลากไส้ค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะพาดหัวข่าวกกต.เสียงข้างน้อยโผล่โต้หัวสว.ทำผิดจริงลุ้นศาลฎีกาสั่งสอบเพิ่ม DSI กล้ากวาดยกขบวนการเชือดดาบ2อีกอ้างยี่ฟอกเงินค่ะและก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะพาดหัวข่าวกกต.ข้างน้อยแถลงสวนกลับปมไม่ฟ้องบิ๊กภูมิใจไทยสิทธิโชติชายเห็นค้านย้ำชัดมติไม่เอกฉันท์หนูส่งทนายฟ้องเป๋าน้ำเงินโล่งรอดคดีหัว26สว.พร้อมสู้ในชั้นศาลค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้พาดหัวข่าวนะคะบอกว่าสิทธิโชติชี้เหตุไม่เชื่อเลือกสว.สุจริตกกต.ข้างน้อยแจ้งมีหลักฐานว่ากระจายทั่วประเทศประชาธิปัตย์ตั้งทีมลุยเอาผิด7เสืออนุทินส่งทนายฟ้องไอหล่อโกแพมั่นใจพ่อแจ้งข้อหาได้ภูมิใจไทยโล่งใจ26สว.พร้อมสู้คดีค่ะแล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าก็พาดหัวข่าวนะคะบอกว่าเสียงข้างน้อยแฉเดือดบอมกกต.ขย่มมติปล่อยผีหัวสว.อ้างหลักฐานมีน้ำหนักเผย5-2ไม่ฟันบิ๊กภูมิใจไทยฝ่ายค้านขู่เอาผิดมาตรา157ค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวตัดตอนช้างตัวจริงสิทธิโชติแฉหลักฐานหัวชัดมัดพักเดียวค่ะกกต.เปิดมติ5-2แล้วก็มาในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะกรุงเทพธุรกิจค่ะพาดหัวข่าวก็บอกว่า25สว.คดีโกงโยงไม่ถึงน้ำเงินกลุ่มเครื่องสังเวยเส้นไม่ใหญ่ไกลบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มาในประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่พาดหัวกันอยู่สำหรับในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะก็พาดหัวเอาไว้ว่า AI ขยับโครงสร้างก็บอกว่า25สว.คดีโกงโยงไม่ถึงน้ำเงินกลุ่มเครื่องสังเวยเส้นไม่ใหญ่ไกลบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มาในประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่พาดหัวกันอยู่สำหรับในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะก็พาดหัวเอาไว้ว่า AI ขยับโครงสร้างดาว25สว.คดีโกงโยงไม่ถึงน้ำเงินกลุ่มเครื่องสังเวยเส้นไม่ใหญ่ไกลบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มาในประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่พาดหัวกันอยู่สำหรับในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะก็พาดหัวเอาไว้ว่า AI ขยับโครงสร้างดาว25สว.คดีโกงโยงไม่ถึงน้ำเงินกลุ่มเครื่องสังเวยเส้นไม่ใหญ่ไกลบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มาในประเด็น

เศรษฐกิจนะคะที่พาดหัวกันอยู่สำหรับในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะก็พาดหัวเอาไว้ว่า AI ขย่าโครงสร้างฟ้า25สว.คดีโกงโยงไม่ถึงน้ำเงินกลุ่มเครื่องสังเวยเส้นไม่ใหญ่ไกลบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็มาในประเด็นเศรษฐกิจนะคะที่พาดหัวกันอยู่สำหรับในกรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะคะก็พาดหัวเอาไว้ว่า AI ขย่าโครงสร้างฟ้าประมงกกต.เสียงข้างน้อยนั่นแหละนะคะที่ออกมาแถลงเมื่อวานนี้นะคะยังไงก็ตามค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้มีการแถลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีมติส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหานะคะในคดีหัวสว.เนี่ยต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจำนวนทั้งหมด77คนจาก427คนนะคะซึ่งเป็นสว.ปัจจุบัน26คนใน7ข้อกล่าวหาค่ะโดยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้มีการออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นั้นมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมดนะคะ161รายด้วยกันโดยสรุปแล้วเนี่ยนะคะผลการลงมติเนี่ยแบ่งตามข้อกล่าวหาค่ะก็คือข้อกล่าวหาที่1เนี่ยนะคะนั่นคือพรรคการเมืองแกนนำที่แทรกแซงการเลือกสว.ในฐานความผิดคือปรป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ปี2561ในมาตรา76วรรค1คือกรรมการบริหารพรรคสส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่ช่วยเหลือผู้สมัครสว.จำนวนนะคะผู้ถูกร้องใน21รายซึ่งมติในยกคำร้องทั้งหมดนะคะไม่ส่งศาลฎีกานั้นปรากฏว่ารายชื่อค่ะแล้วก็สัดส่วนนะคะคะแนนในมติกกต.เนี่ยมีมติเอกฉันท์ทั้งหมด7รายนะคะที่ไม่ส่งฟ้องเนี่ยก็คือเป็นชื่อของคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะคุณสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณชัยชนกชิดชอบคุณภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์คุณไตรสุรีไตรสนนกุลคุณสุภมาศอิสระภักดีแล้วก็คุณแนนบุญธิดาสมชัยอันนี้เนี่ยนะคะเป็นมติเอกฉันท์นะคะ7เสียงส่วนมติเสียงข้างมากค่ะ5ต่อ2เสียงนั้นนะคะมีทั้งหมดใน12รายประกอบไปด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณเนวินชิดชอบคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณกรวีปริศนานันทกุลคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณชลัดรัชกิจประการคุณจักริดทองศรีคุณกิติกิติธรกุลคุณณพินทร์ศรีสลพังคุณพิชัยชมพูพลและก็คุณสุขสำรวยวันธเนียกุลและรวมไปถึงคุณพระดอนปริศนานันทกุลค่ะซึ่งมตินะคะเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงนั้นมี2รายนะคะก็คือคุณพิมฤดาตันจรารักษ์ค่ะและคุณธนยศทิมสุวรรณนะคะส่วนที่นี้ในส่วนข้อกล่าวหาที่2คือผู้สมัครสว.เนี่ยยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือในฐานความผิดพ.ร.ป.ที่ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ในมาตรา76วรรค2จำนวนผู้ถูกร้อง140รายประกอบไปด้วยสว.ปัจจุบันในขณะที่ถูกร้องนั้นจำนวน137รายและก็สว.สำรองอีก1รายผู้มีสิทธิ์เลือกสว.อีก2รายผลมติกกต.มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ที่ถูกร้องทั้ง140รายค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวที่วันนี้เป็นประเด็นพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเกือบจะทุกฉบับก็คือความเคลื่อนไหวของกกต.เสียงข้างน้อยค่ะคุณสิทธิโชติอินวิเศษในฐานะที่เป็นเสียงข้างน้อยในการลงมติคดีหัวสว.เนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าไม่ได้พอใจในมติที่ออกมาแต่ว่าจากที่ติดตามข่าวการแถลงเนี่ยของคุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ก่อนแถลงข่าวมีการตกลงกันเอาไว้แล้วว่าในการแถลงข่าวนั้นจะต้องชี้แจงทีละข้อกล่าวหาว่ากกต.เนี่ยมีมติเสียงข้างมากเท่าไหร่เพื่อความชัดเจนพร้อมกับมีการยกเพลสข่าวนะคะของศาลรัฐธรรมนูญที่มีการแจ้งถึงมติในแต่ละข้อกล่าวหาที่ชี้มูลว่าเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเป็นยังไงในที่ประชุมเนี่ยพูดกันว่าไม่ถึงขนาดต้องบอกชื่อว่าเสียงข้างมากเป็นใครเสียงข้างน้อยเป็นใครแต่ขอให้ชัดว่าในแต่ละข้อกล่าวหานั้นกกต.ลงมติเสียงข้างมากเป็นยังไงเราเคารพในเสียงข้างมากแล้วก็เสียงข้างน้อยมีกี่เสียงท่านไปแถลงอาจไม่ได้อยู่ในเสียงข้างมากท่านอาจไม่ทราบเหตุผลของเสียงข้างน้อยก็ต้องแถลงเหตุผลของท่านตามที่ท่านลงในซีของท่านแต่ขอให้แจ้งว่าในทุกมตินั้นมันไม่ได้เป็นเอกฉันท์มีเอกสารในเรื่องของที่บางคนที่มีการยกก็มีเอกสารว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีบทบาทตามข้อกล่าวหาแล้วที่ลงบางอันเนี่ยก็เป็นเอกสารที่มันมีความชัดเจนในเรื่องของพยานบุคคลและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นโทรศัพท์แล้วก็เส้นเงินก็เป็นเอกสารว่ากันไปซึ่งกกต.เสียงข้างน้อยท่านนี้เนี่ยนะคะยังบอกต่อไปอีกด้วยว่าในส่วนสำคัญค่ะในข้อกล่าวหาที่1

กับข้อกล่าวหาที่2นะคะเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลในพรรคการเมืองกรรมการบริหารพรรคส.ส.มตินั้นไม่ได้เป็นเอกฉันท์บางคนที่มีความสำคัญเนี่ยจะมีมติ5-2ให้ยกคำร้องหรือว่ามติข้อกล่าวหาต่อบางคนที่ถูกร้อง6-1ส่วนกรรมการบริหารพรรคบางคนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็มีมติยกคำร้องเป็นเอกฉันท์ก็มีก็ย้ำว่าเป็นการพิจารณาตามเนื้อผ้าแต่ไม่ใช่มติ5-2ทั้งหมดผู้สื่อข่าวก็ถามว่าข้อกล่าวหาที่1นะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาที่2เนี่ยที่มันจะพัวพันไปถึงกรรมการบริหารพรรคในฐานะเสียงข้างน้อยมองว่าสามารถเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คุณสิทธิโชติก็ยอมรับนะคะว่าตัวเองแล้วก็คุณชายนครชัยกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเห็นว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏค่อนข้างที่จะเชื่อได้เพราะต้องมองบริบทว่าการกระทำนั้นไม่ได้ทำที่จุดเดียวแต่กระจายไปทั้งประเทศและที่จับได้ไล่ทันเนี่ยมีอยู่บางจุดที่กระบวนการในจังหวัดนครศรีธรรมราชภูเก็ตหนองบัวลำพูอุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยมีการประชุมกันในแต่ละโรงแรมเพื่อจัดทำโพยซึ่งโพยที่จับได้เนี่ยมีทั้งหมด12โพยด้วยกันระบุหมายเลขที่เขียนเอาไว้ซึ่งคนที่ได้คะแนนสูงสุด7อันดับแรกเนี่ยจะอยู่ใน12หมายเลขเกิดมาจากกลุ่มที่มาทำโพยกันแล้วก็ถูกลงโทษด้วยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการทำโพยนั้นเนี่ยเป็นการทุจริตการเลือกตั้งและอาจนำไปสู่การยื่นฟ้องอาญาหากเข้าข่ายการกระทำผิดตามมาตรา77วงเล็บ1คือคุณสิทธิชาติก็มองอย่างนี้นะคะบอกว่าถ้าเรามองแบบนี้ทุกพื้นที่ล้วนเกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนเป็นสมาชิกพรรคหรือว่าเกี่ยวกับพรรคแล้วในกลุ่มนี้มีการจัดทำโพยเสร็จแล้วแล้วก็มันไปสอดคล้องกันกับพยานที่กลับคำให้การเพราะว่าให้การเนี่ยครั้งแรกมีการกระทำจากการประชุมพรรคที่มอบหมายส.ส.ในพื้นที่หรือว่าบุคลากรของพรรคเป็นคนดำเนินการและก็มีการดำเนินการเช่นนั้นจริงซึ่งผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนแล้วจะมีน้ำหนักเชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นได้รับการปฏิบัติแล้วก็เกิดขึ้นจริงตามคำพูดหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้จากพยานนี้ว่าเกิดขึ้นจริงมันก็เป็นไปตามคำของเขาซึ่งก็น่าเชื่อถือค่ะกกต.เสียงข้างน้อยยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าเรื่องเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เส้นเงินก็ต้องมาดูว่าพยานปากนี้ให้การว่ามีการติดต่อใครจากพรรคการเมืองนี้ทั้งสมาชิกพรรคหรือว่ากรรมการบริหารพรรคหรือว่าส.ส.ก็มีเงื่อนงำเชื่อมโยงกันอยู่พอตรวจสำนวนเนี่ยเจอว่าเชื่อมโยงกันจริงซึ่งหลังประกาศผลเนี่ยมีการนัดประชุมส.ว.ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพในวันที่21และคนที่อยู่ในพรรคการเมืองนั้นมาร่วมประชุมซึ่งพยานเป็นเลขาของส.ส.แล้วก็เป็นถึงหน้าห้องรัฐมนตรีและมาเป็นส.ว.ซึ่งมาเป็นพยานให้กับกกต.ว่าวันที่21นั้นมีการนัดประชุมส.ว.ใหม่เพื่อกำหนดบุคคลที่จะทำหน้าที่ประธานและรองประธานวุฒิสภาโดยมีการเก็บโทรศัพท์แล้วก็พบคนสำคัญของพรรคเดินออกมาอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เผอิญหัวหน้าพรรคเนี่ยอาจจะอยู่คนละห้องไม่ได้อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์พฤติการแบบนี้รวมไปถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือว่าช่วงเวลาการเลือกมันสอดคล้องกันหมดความเห็นเสียงข้างน้อยเนี่ยเห็นว่ากรณีแบบนี้นะคะถือว่าเป็นการสนับสนุนให้มีการทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานให้การคุณสิทธิโชติยังบอกต่อไปว่ายังมีพยานอีกปากค่ะชื่อว่านายดีเรกให้การสอดคล้องกันกับพยานปากนี้ซึ่งข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะที่ได้เล่ามาตรงกันกับพยานที่16/26ซึ่งเป็น2คนแล้วและพยานที่กลับคำให้การเนี่ยตนก็เห็นว่าไม่น่ากลับคำด้วยการถูกข่มขู่เพราะเขาเป็นใครใครจะข่มขู่ก็ได้เขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองตอนให้การยังเป็นส.ส.ใครจะข่มขู่เขาส่วนอีกคนที่กลับคำให้การก็เป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญใครจะกล้าไปข่มขู่และอีกหนึ่งข้อเท็จจริงก็คือมีมายื่นหนังสือกลับคำให้การตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36แล้วคาดว่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68ซึ่งห่างจากช่วงเวลาที่ให้การเนี่ยนานมากเพราะฉะนั้นข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงที่ฟังมาเนี่ยเชื่อได้ว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกสิ่งมองช้างทั้งตัวแล้วเราจะรู้เลยว่าช้างตัวจริงเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่เหลือปีกย่อยเนี่ยก็ผิดกันไปแต่ช้างทั้งตัวนั้นอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างเนี่ยมันต้องเป็นแบบนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ซึ่งจะต้องไปว่ากันด้วยข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2ซึ่งก็มีเท่านี้เพียงแต่ว่าท่านประธานเนี่ยอาจจะไม่มีตัวเลขในมือเวลานั้นท่านบอกผมในที่ประชุมว่าเป็นความเห็นของเสียงข้างมากแต่ผมฟังเนี่ยยังไม่เห็นว่าเป็นเสียงข้างมากการยกคำร้องข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2มติกกต.ที่ยกคำร้องนั้นก็ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ส่วนในบุคคลสำคัญมีแต่มติ5-2ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากังวลหรือเปล่าที่จะมีการฟ้อง157กับกกต.
คุณสิทธิโชติก็บอกว่าตนไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวเองฟ้องตนไปตนก็มีหลักฐานการปฏิบัติหน้าที่และมีเหตุผลในการเขียนชี้แจงยึดโยงข้อกฎหมายทั้งหมดซึ่งเป็นคำวินิจฉัยสั้นๆเหมือนเหตุผลที่ศาลเนี่ยเขียนว่าเห็นภาพยังไงมีพยานอ้างอิงจับต้องได้ค่ะและพอถามว่ามติกกต.ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงเสียงข้างน้อยข้างมากแต่มันสะท้อนถึงความแตกแยกของกกต.หรือไม่คุณสิทธิโชติก็บอกว่ากรรมการแต่ละท่านนั้นแยกแยะได้ว่าเรื่องนี้เห็นไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่ใช่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ว่าความเห็นไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลเหตุผลที่ได้แจ้งไปเป็นการหยิบเล็กเจ็บเนื้ออ่ะไม่ใช่สิหยิบเล็กหยิบน้อยนะคะของการกระทำแต่ละกลุ่มนำมาวิเคราะห์นะคะรวมกันค่ะก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่ามันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มายังไงเหมือนที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเคยทำการพิจารณาหยิบเล็กหยิบน้อยแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าการกระทำของพรรคการเมืองนึงเนี่ยเป็นบ่อนทำลายส่วนเราก็หยิบเล็กหยิบน้อยเพื่อจะเห็นว่าช้างทั้งตัวเนี่ยเป็นยังไงไม่ใช่แค่จับแค่งวงเมื่อไหร่จับผสมกันได้หมดนั่นแหละมันคือช้างพอถามว่ามติกกต.ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากแต่ว่าสะท้อนถึงความแตกแยกของกกต.หรือไม่คุณสิทธิโชติก็บอกนะคะบอกว่ากรรมการแต่ละท่านในแยกแยะได้ค่ะว่าเรื่องนี้เห็นไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและเรื่องนี้ไม่ใช่การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแต่ว่าความเห็นน่ะไม่ตรงกันด้วยต่างคนต่างมีเหตุผลและพอถามอีกบอกว่ามติของกกต .77 คนเนี่ยที่ออกมาถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ทั้งหมดหรือเปล่าคุณสิทธิโชติก็บอกว่ามีเอกสารอยู่บางกลุ่มส่วนการลงมติผู้ถูกกล่าวหาสวที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่ในบางกลุ่มไม่เชิงเป็นเอกฉันท์มีมติ4-3แต่ที่เอกฉันท์ไม่ใช่สวเป็นโหวตเตอร์ที่มีเส้นเงินชัดเจนหนีไม่ออกลงมติเป็นเอกฉันท์แต่เสียงข้างน้อยนั้นยืนอยู่2ที่จะลงโทษชัดเจนค่ะพอถามอีกว่าในการพิจารณาหลักฐานของอนุกรรมการแต่ละชั้นนั้นต้องมีมติในการตรวจสอบพยานหลักฐานต่อหรือไม่คุณสิทธิโชติก็บอกว่าตอนนี้สำนวนจบแล้วค่ะอยู่ที่ว่าจะส่งศาลฎีกาว่ามีความผิดหรือไม่ด้วยพยานหลักฐานที่มีอยู่พยานหลักฐานนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสำนวนไม่ได้ควานหาอีกเนื่องจากหมดเวลาส่วนทาง DSI นั้นทำเรื่องฟอกเงินโดยคณะที่26ที่ตั้งขึ้นมาเนื่องจากพนักงานสืบสวนไต่สวนทุกจังหวัดที่มีการร้องเรียนทุกคนถูกตัดตอนที่อำเภอหมดเลยว่าผมมาสมัครเองควักเงินเองแต่ละคนก็พูดทำนองนี้ว่าผมสนใจการเมืองแต่ก็เห็นคนอื่นเนี่ยดีกว่าผมก็เลยไม่เลือกตัวเองทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีจะกินทั้งที่ตัวเองนั้นเป็นลูกจ้างของเจ้านายที่ให้มาสมัครมันเห็นชัดแต่ว่าก็ถูกตัดตอนแบบนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือทางกฎหมายว่าต้องขอความร่วมมือจาก DSI ฟอกเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบภาคเนี่ยแหละมานั่งคิดกันตั้งแต่ต้นซึ่งตนก็ได้นำเรียนกับกกต.ตั้งแต่แรกแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ถึงจะทำให้งานเนี่ยมันไปด้วยกันได้กกต.ไปเนี่ยเขาไม่ให้ตรวจแต่พอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเนี่ยเขาก็ให้ความจริงจึงมาจบที่คณะที่26ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการออกมาเปิดเผยแบบนี้นะคะจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลอะไรได้หรือไม่คุณสิทธิโชติก็บอกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะมติมันจบไปแล้วเว้นแต่ว่าเมื่อไปศาลฎีกาศาลฎีกาจะแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองยังไงซึ่งการไต่สวนของศาลฎีกานั้นสามารถเรียกพยานอื่นๆไปไต่สวนได้แต่ศาลจะดำเนินคดีกับคนที่ไม่ได้ร้องไปได้หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะพิจารณาใช้อำนาจหรือว่าผู้เสียหายโดยตรงไปยื่นร้องต่อศาลและศาลเห็นว่าควรจะรับเอาไว้ด้วยก็เป็นดุลพินิจของศาลค่ะเพื่อให้บ้านเมืองนี้ไปได้สุดแล้วแต่ศาลจะมองในมุมไหนท่านมีอำนาจเยอะเมื่อถามว่าโล่งใจใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่พูดคุณสิทธิโชติเนี่ยนะคะก็บอกว่าก็สบายใจขึ้นเพราะเมื่อคืนก็มีคนโทรมาหาจึงต้องชี้แจงว่าความจริงมีเสียงข้างมากข้างน้อยอยู่เนี่ยนะคะยังไงก็ตามค่ะคือสรุปแล้วเนี่ยนะคะคุณสิทธิโชคเนี่ยก็มาแจกแจงแบบรายละเอียดยิบเลยกับความเห็นของกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยนะคะโดยยืนยันหลักฐานว่ามันเชื่อมโยงกับนักการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองอย่างชัดเจนแต่ว่าถูกตีตกนั่นเองและบางกรณีก็ถูกตัดตอนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับช้างทั้งตัวไม่ใช่แค่เพียงจับนะคะแค่ตรงบริเวณงาเท่านั้นนั่นเองเนี่ยนะคะก็ยังมีรายงานด้วยแล้วค่ะว่าทาง DSI นะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่24/2568ในกรณีของอ้างยี่ฟอกเงินนะคะสวเนี่ยเขาเตรียมจัดทำหนังสือประสานค่ะไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะเพื่อขอรายงานความเห็นวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ทั้ง7คนทาง DSI เขาก็ทำหนังสือประสานไปที่กกต.แล้วนะครับเพื่อขอรายงานความเห็นที่เป็นคำวินิจฉัยกันออกมาในขณะที่มาทางด้านของคุณรัชนกศรีนอกค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนมีการโพสต์นะคะถึงการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชติ
โดยออกมาขอบคุณนะคะที่ออกมาแฉและก็บอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนแจ่มแจ้งในวันนี้ก็คือขบวนการโกงสวนั้นน่าจะไม่ได้มีเอี่ยวแค่พรรคการเมืองเท่านั้นแต่ยังมีกกต.บางคนที่ร่วมอยู่ในขบวนการโกงสวนี้ด้วยชัดแล้วว่าสว.เลือกกกต.มาเพื่อเป่าคดีของตัวเองโดยเฉพาะจริงๆนี่เป็นการโพสต์ออกมาจากทางคุณไอซ์รัชนกศรีนอกค่ะส่วนความเคลื่อนไหวในการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานทางคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก็เป็นประธานการประชุมค่ะในการหารือของสมาชิกซึ่งก็พบว่าสว.บางคนในรายชื่อเนี่ย26คนได้เข้าร่วมประชุมตามปกติไม่ว่าจะเป็นคุณนิพนธ์เอกวานิชคุณสุเทพสังวิเศษพันตำรวจโทสง่าส่งมหาชัยคุณนงลักษณ์ก้านเขียวคุณสมศักดิ์จันแก้วแล้วก็คุณสมหมายศรีจันทร์นะคะเป็นต้นและยังไงก็ตามช่วงนึงละค่ะมีสว.บางคนเนี่ยเดินเข้าไปทักทายคุณอัชรพันธ์และก็ได้สวมกอดให้กำลังใจด้วยและนอกจากนี้นะคะบริเวณอาคารรัฐสภาค่ะก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากเลยไปดักรอสัมภาษณ์สว.นะคะที่มีชื่อที่กกต.นั้นมีมติสั่งฟ้องทั้ง26คนก็ปักหลักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะที่ฝั่งวุฒิสภาตั้งแต่โถงด้านหน้านะคะจนถึงหน้าห้องประชุมจันทราจนทำให้สว.ส่วนใหญ่เนี่ยมีอาการแตกตื่นมีการโทรศัพท์แจ้งกันเลยนะคะบอกว่ามีสื่อมวลชนเนี่ยมารอทำข่าวและพอช่วงบ่ายนะคะสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาค่ะโดยฝ่ายอาคารสถานที่ก็ได้จัดตำรวจเนี่ยไป1ชุดเลยเพื่อไปตรวจสอบความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าเป็นปกติเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้จะต้องอำนวยความสะดวกเรียบร้อยในอาคารรัฐสภาซึ่งทางคุณอัชราพันธ์หอมรสนะคะสว1ใน26สวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นพอถามอีกว่าช่วงเช้าเนี่ยมีสวเดินเข้าไปกอดเป็นการให้กำลังใจกันหรือเปล่าคุณอัชราพันธ์ก็บอกว่ากอดกันทุกวันอยู่แล้วและพอถามว่าใน26สวเนี่ยได้มีการพูดคุยกันหรือยังนะคะว่าจะมีการดำเนินการยังไงกันต่อทางคุณอัชรพันธ์เองก็บอกว่าไม่ได้คุยค่ะแล้วแต่แล้วพอถามย้ำว่าจะแยกการต่อสู้คดีไม่รวมกลุ่มกันสู้คดีใช่หรือเปล่าเธอก็บอกว่าใช่ค่ะมาทางด้านคุณอลงกตวรกีค่ะเป็นอีกหนึ่งใน26สว.เนี่ยนะคะที่โดนสั่งฟ้องเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นเอาไว้นะคะบอกตนยอมรับกับผลการตัดสินของกกต.ว่าเป็นไปตามระเบียบกฎหมายไม่ได้มีอะไรมากมายและไม่ได้เกี่ยวกับมั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจคือทุกอย่างนั้นเป็นไปตามระเบียบกฎหมายว่าไปยังไงก็ว่ากันไปตามนั้นถ้ากกต.สั่งมาก็ต้องส่งไปที่ศาลฎีกาซึ่งตนก็ยอมรับในการตัดสินของกกต.จะส่งกี่คนก็เป็นเรื่องของกกต.เป็นไปตามระเบียบกฎหมายค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพร้อมเข้าไปชี้แจงไหมคุณลงกฎก็ถามย้อนกลับว่าเป็นคุณล่ะจะละเมิดอำนาจศาลเหรอเป็นไปไม่ได้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถ้าว่ามีคำสั่งให้ตนหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ให้เป็นไปตามอำนาจของศาลตนไม่ได้เป็นผู้สูงศักดิ์เราอยู่ใต้คำวินิจฉัยของกกต.อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะทางด้านของคุณวิวัฒน์นะคะไกลพิสิทธิ์กุลค่ะก็เป็นอีกหนึ่งใน26สว.นะก็กล่าวในทำนองเดียวกันแล้วค่ะว่ายืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ตนเป็นสว.เชียงใหม่แต่ว่าถูกพาดพิงว่ามีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับนายวิเชียรชัยสถาพรอดีตสว.ลำพูนที่เป็นน้องชายของตนที่พ้นตำแหน่งสว.กันไปเพราะว่าผิดเรื่องแจ้งเท็จคุณสมบัติผู้สมัครสว.แต่ว่ากกต.เนี่ยไปจับโยงสำนวนคดีของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26โดยไปเชื่อมโยงคำให้การของพยานคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาถรที่ใส่ร้ายว่าตนแล้วก็น้องชายเนี่ยมีการจ่ายเงินให้พยานรายนี้นำไปจ่ายให้กับผู้สมัครสว.รายอื่นๆเพื่อล็อบบี้คะแนนเลือกสว.ในอนุชุดที่26ที่พยายามเชื่อมโยงว่าตนมีเส้นเงินเกี่ยวข้องกับน้องชายทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยด้านคุณสมหมายศรีจันทร์ค่ะ1ใน26สว.นั่นนะคะอีกคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าตนยินดีถ้าหากว่าผลลัพธ์เนี่ยออกมาจะเป็นยังไงแต่เรายังทำหน้าที่ของเราอยู่พร้อมทำตามกฎหมายค่ะหากออกก็ต้องตามรัฐธรรมนูญเบื้องต้นยังไม่ได้พูดคุยกับทนายความและก็ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันกับสว.คนอื่นนะคะเพื่อหารือในแนวทางต่อสู้คดีค่ะแล้วก็ความเคลื่อนไหวที่พรรคประชาธิปัตย์เองเมื่อวานนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะหัวหน้าพรรคมีการแถลงถึงมติกกต.ในคดีหัวสว.ค่ะว่าขอตั้งข้อสังเกตว่ากกต.ในตัดสินใจส่งเรื่องให้ศาลฎีกาเพื่อดำเนินการกับบุคคลทั้งสิ้น77คนเป็นจำนวนที่น้อยกว่าข้อสรุปของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26ที่เสนอให้ดำเนินการกับบุคคลทั้งหมด229คนที่ครอบคลุมกลุ่มต่างๆที่มีความหลากหลายมากกว่านี้โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองและยังเป็นจำนวนที่น้อยกว่าความเห็นของเลขากกต.อีกด้วยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าในส่วนของพรรคการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องน่าสังเกตค่ะว่าทางประธานนั้นจะมีการแถลงว่ามี7ข้อหา
ดยข้อหาที่1เกี่ยวข้องโดยตรงกับพรรคการเมืองอาจจะเกี่ยวพันไปถึงข้อหาที่2คือผู้ที่ยินยอมให้พรรคการเมืองเข้าไปช่วยเหลือโดยพูดถึงเฉพาะการพักพิงของพยานซึ่งความจริงแล้วการพิจารณาข้อกล่าวหาที่1ถึง7เนี่ยต้องดูภาพรวมด้วยและปรากฏชัดเจนว่าเมื่อลงไปพิจารณาข้อหาที่3ถึง7ถึงขั้นตัดสินที่จะส่งศาล77คนนั้นมันมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นขบวนการอย่างชัดเจนมากกว่าเป็นความผิดรายบุคคลและยิ่งไปกว่านั้นที่กกต.เนี่ยใช้คำว่าผู้อื่นที่มีการยื่นสารไปหลายคนเนี่ยเป็นบุคลากรของพรรคการเมืองพรรคเดียวกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกเลยว่าการที่ไปให้น้ำหนักกับเรื่องของพยานที่กลับคำให้การโดยจะมีคำอธิบายที่ขัดแย้งกันกับข้อเท็จจริงและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของกกต.คือที่ว่าคำให้การของพยานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคภูมิใจไทยเพราะถูกขับออกและไปอยู่พรรคกล้าทำโดยใช้คำว่าซึ่งขัดแย้งกับพรรคภูมิใจไทยทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยพรรคกล้าทำและพรรคภูมิใจไทยเองก็ไม่ได้ขัดแย้งกันถึงขนาดนั้นคุณอภิสิทธิ์ยังบอกต่อไปอีกนะคะว่าสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือต้องการให้กกต.นั้นได้มีการเปิดคำวินิจฉัยส่วนบุคคลค่ะพร้อมกับเหตุผลนะคะอย่างละเอียดเพื่อให้เห็นนะคะว่าแต่ละคนนั้นมีเหตุผลอะไรมารองรับในส่วนของคำวินิจฉัยของตัวเองและจากการวิเคราะห์ดูรายชื่อต่างๆเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่ถูกดำเนินการในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับกรรมการบริหารพรรคเมื่อมีการชี้ว่ามีการกระทำผิดตามกฎหมายในมาตรา77ซึ่งเป็นความผิดทางอาญาหมายความว่าคดีที่อยู่ในกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษนั้นต้องเดินต่อเนื่องซึ่งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมาเป็นระยะว่ามีความพยายามที่จะโยกย้ายผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำสำนวนในคดีนี้เพื่อให้พ้นไปจากความรับผิดชอบก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูและเรียกร้องว่ารัฐบาลนั้นไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงการดำเนินการของ DSI ในคดีนี้ค่ะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังบอกอีกนะคะว่าพรรคเนี่ยจะมีการยื่นฟ้องกลับไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตซึ่งอยากทำเร็วที่สุดตอนนี้มีสว.สำรองติดต่อมาบ้างแล้วแต่ก็เข้าใจว่าหลายกลุ่มน่าจะมีการได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากกลุ่มอื่นๆด้วยแต่เราก็ได้แสดงท่าทีไปชัดเจนแล้วว่าพร้อมที่จะสนับสนุนที่พรรคนั้นไม่ได้เป็นผู้ยื่นเองเพราะโดยหลักในผู้เสียหายจะมีข้อจำกัดน้อยกว่าและที่ผ่านมาหลายครั้งที่เรามีการยื่นตรวจสอบมักจะถูกยกคำร้องโดยอ้างว่าผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายซึ่งถือว่าเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายที่ต้องช่วยกันสะสางกันต่อไปเพราะมองว่าหลายเรื่องเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและความเสียหายนั้นก็เกิดขึ้นกับทุกคนมาที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่ศาลอาญาเมื่อวานค่ะทางคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคได้รับมอบอำนาจการจากคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมอบหมายนะคะให้นายสิทธิโชคสิงหาเสนีทนายความเป็นผู้แทนนะคะไปยื่นฟ้องคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ค่ะในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณากรณีมีการพาดพิงเนี่ยนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ซึ่งคุณยิ่งชีพนั้นให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาและคุณสิทธิโชคยังบอกอีกด้วยนะคะว่าคดีนี้น่ะนะคะยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะและศาลน่ะนะคะนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่14ธันวาคมเวลา 9:00 น.ซึ่งสาเหตุที่ต้องฟ้องเนี่ยเนื่องมาจากว่าคุณยิ่งชีพให้ข้อเท็จจริงที่รัฐสภาโดยมีการพูดถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกซึ่งฝ่ายนายกเองเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการยื่นฟ้องเกิดขึ้นหลังจากที่กกต.มีมติเมื่อวันที่14กันยายนทนายความนายกยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันค่ะเนื่องจากทีมทนายจัดทำร่างฟ้องเอาไว้ก่อนแล้วเพียงรอว่านายกเนี่ยจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่ไม่ควรนำเหตุการณ์มาเชื่อมโยงกันโดยคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องเพื่อปิดปากคือนอกเหนือจากนายกจะดำเนินการฟ้องเนี่ยนะคะทางคุณยิ่งชีพแล้วยังมีคุณณพินทร นะคะที่ส่งทนายความไปฟ้องผอ.ไอลอว์เช่นเดียวกันในคดีหมิ่นประมาทค่ะส่วนที่สน.ปทุมวันเมื่อวานนี้น่ะนะคะคุณสนธิยาสวัสดีค่ะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะให้พนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันตรวจสอบการจัดชุมนุมบริเวณหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นของวันที่13กันยายนที่ผ่านมาว่ามีการกระทำใดที่เข้าข่ายฝ่าฝืนพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะในมาตรา7หรือไม่โดยให้ตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายนะคะก็คือคุณยิ่งชีพคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณภริศวัชรศิลป์แล้วก็คุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.ของพรรคประชาชนส่วนที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยก็มีการพูดถึงกรณีที่มีหลายคนพยายามเชื่อมโยงนะคะบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่กกต.ส่งฟ้องว่าเป็นเครือข่ายของคุณพิพัฒน์ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับส.ว.ตรงนี้เราต้องแบ่งแยกอย่างชัดเจน
นายกได้แจ้งมาโดยตลอดว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถไปยุ่งเรื่องสว.ได้เพราะสว.นั้นไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองและที่บอกว่าใครเป็นฐานของใครอะไรอย่างไรนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกติไม่ได้ปฏิเสธว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถไปสนับสนุนหรือว่าให้การช่วยเหลืออะไรได้ซึ่งถ้าว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะนำคดีว่าสว.ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเราก็ต้องตอบความเป็นจริงด้านของคุณพราดรปิศนานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและค่ะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็มีการพูดถึงกรณีที่ไอลอว์เนี่ยระบุว่าคุณเอกราชช่างเหลานะคะอดีตส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าธรรมซึ่งเป็นพยานที่16/26เนี่ยซัดทอดว่าคุณพราดรเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็คิดค้นกระบวนการหัวสว.ว่าตนได้เห็นข้อมูลที่ว่านี้ตั้งแต่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้อภิปรายร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี70แล้วและก็ได้พบว่าพยานที่16/26เนี่ยได้กลับคำให้การและมีการกล่าวหาว่าตนเนี่ยเป็นผู้คิดค้นระบบและร่วมมือกันกับคณะกรรมการบริหารพรรคคุณพราดรก็บอกเลยว่าขอถือโอกาสนี้บอกแบบตรงไปตรงมาเลยว่าผมคงไม่ฉลาดที่จะคิดค้นระบบให้ได้มาซึ่งส.ว.ทั้งหมดขนาดนั้นอีกทั้งเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยประธานกกต.ก็ได้พูดชัดว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26มีจริงแต่เมื่อไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นหลักฐานอื่นหรืออื่นๆยิ่งทำให้ประธานกกต.นั้นไม่เชื่อคำให้การของพยานที่16/26ขอยืนยันว่าผมกรรมการบริหารของพรรคภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.นี่แหละค่ะนะคะก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องผลพวงมาจากมติของกกต.ที่มีกันออกมาเมื่อวันที่14นั่นเองนะคะทีนี้มาต่อค่ะนะคะมาต่อกันกับคุณพลพีนะคะคุณพลพีสุวรรณชวีแล้วค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยออกมาพูดเอาไว้ค่ะถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนสุสานยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นกันออกมาเลยนะคะว่าปิดสุสานยิวกันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการขนย้ายศพทั้ง4ศพเนี่ยไปฝังที่จังหวัดชลบุรีแล้วนะคะและสั่งห้ามนักข่าวเข้าพื้นที่ชั้นในอีกด้วยซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะที่ทางน้ำตรีช่วยมหาดไทยได้พูดเอาไว้นะคะก็ระบุว่าเมื่อตอนตีห้าของเมื่อวานเนี่ยนะคะวันที่15เนี่ยนะคะทางบริษัทการชาบัตเนี่ยได้นำทีมเคลื่อนย้ายร่างทั้ง4ร่างค่ะและได้เคลื่อนย้ายเนี่ยไปที่สุสานจังหวัดชลบุรีโดยได้มีการแจ้งจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะแล้วก็จะให้มีการแจ้งไปที่จังหวัดชลบุรีด้วยส่วนนะคะรัฐมนตรีเองก็บอกว่าได้เน้นย้ำไปที่กรมการปกครองค่ะในพื้นที่ให้ไปสังเกตการเนื่องจากกังวลว่าจะมีการเปลี่ยนหรือว่าโยกย้ายจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยที่อยากจะนำร่างไปประกอบพิธีก็เลยมอบหมายให้ท้องที่นะคะของทั้ง2จังหวัดเนี่ยเข้าไปดูแลค่ะคุณพลพีเองยังมีการพูดถึงสุสานทั่วประเทศด้วยนะคะว่าเมื่อวันที่14กันยายนเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจของกระทรวงมหาดไทยในการจัดระเบียบสังคมโดยได้ให้ทางกรมการปกครองนะคะทำตัวเลขสุสานสถานที่ประกอบชาปนกิจทั่วประเทศเลยค่ะให้เสร็จภายใน3วันแล้วก็รายงานมาเมื่อได้รายชื่อมาทั้งหมดเนี่ยจะนำไปตรวจสอบนะคะใบอนุญาตค่ะว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องเนี่ยจะใช้แนวทางฉะเชิงเทราโมเดลในการดูแลเพิกถอนดำเนินคดีต่างๆในการตรวจสอบย้อนหลังชาบัตรที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเนี่ยนะคะทางรัฐมนตรีก็บอกว่าได้ตั้งข้อสงสัยตั้งแต่ปี64นะคะก็เชื่อว่าขาดพยานหลักฐานค่ะขาดพยานหลักฐานในการยื่นขอสุสานตั้งแต่ตอนนั้นเลยซึ่งทางผู้ราชการจังหวัดก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบโดยกำหนดระยะเวลา15วันและส่วนตัวเนี่ยก็เห็นแล้วว่าผิดหากมีข้าราชการหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินคดีกันต่อไปนะคะทีนี้พอถามถึงความคืบหน้าในการเนรเทศชาวต่างชาติอิสราเอลและฝรั่งเศสมีการยื่นอุทธรณ์หรือว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างทางรัฐมนตรีพลพีก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่เห็นการยื่นอุทธรณ์นะคะแต่ว่าตอนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองได้ควบคุมตัวเอาไว้อยู่หากภายใน7วันไม่มีการยื่นเรื่องก็จะมีการส่งตัวออกนอกประเทศค่ะและนะคะช่วงบ่ายเนี่ยคุณพลพีเองมีการแถลงหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมในเรื่องความเชื่อมโยงโนมินีทุนเถ่าและสแกมเมอร์ที่มีคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์และพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเป็นประธานร่วมว่าเป็นการเชิญมาประชุมหารือนอกรอบนะคะถึงวิธีการทำงานนอกเหนือไปจากโนมินีแล้วเนี่ยยังมีเคสอื่นค่ะที่ทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ดำเนินการกันอยู่โดยจะเอาปัญหานะคะที่เราเนี่ยออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วพบมาพูดคุยกันในแต่ละหน่วยงานและนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็จะมีการเชิญกระทรวงแรงงานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยรวมไปถึงอาจจะมีกระทรวงการคลังที่จะดูในเรื่องภาษีนะคะฐานภาษีของบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วย
ซึ่งแต่ละหน่วยงานนะคะก็มีช่องทางหลังบ้านในระดับผู้บริหารถ้าเราต้องการข้อมูลอะไรเร่งด่วนก็จะส่งไปในกลุ่ม LINE เพื่อให้การประสานงานมันเร็วขึ้นโดยทางรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกเลยว่าการที่เราต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างหรือว่าการประสานอะไรก็ตามถ้าจะมัวส่งเอกสารอย่างเดียวกว่าจะไปถึงเนี่ยมันจะใช้เวลามากรัฐมนตรีช่วยมหาไทยยังบอกอีกนะคะว่าสิ่ง

1,200 บริษัทค่ะส่วนบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าเปลี่ยนเลขบัญชีเนี่ยมีอยู่ประมาณกว่า 11,000 บริษัทด้วยกันโดยมูลค่าเนี่ยนะครับประมูลเบื้องต้นเนี่ยตอนที่เช็คนะคะเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 65,000 ล้านแต่ปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 85,000 ล้านค่ะตัวเลขตรงนี้จะได้นำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีส่วนกรมที่ดินจะเร่งรัดในการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินนะคะแล้วก็จะบังคับจำหน่ายต่อไปโดยในส่วนอีกหมื่นกว่าบริษัทเนี่ยตอนนี้ทางตำรวจกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินแล้วก็กรมการปกครองจะร่วมกันค่ะในการสืบสวนและชี้ให้ชัดนะคะว่าเป็นบริษัทที่ผิดหรือว่าเป็นบริษัทที่ถูกเป็นโนมินีหรือไม่จะได้ดำเนินคดีแล้วก็จำหน่ายต่อไปทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกำหนดระยะเวลานะคะว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่คุณพลพีบอกว่าต้องจบภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยในส่วนของ 2,200 บริษัทเนี่ยถือว่าชัดแล้วส่วนอีกหมื่นกว่าบริษัทเนี่ยจะต้องให้เสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะทางรัฐมนตรียุติธรรมยังพูดถึงเรื่องของการปรับลำนอมินีในพื้นที่พัทยาที่ชลบุรีด้วยนะคะว่ารวบรวมพยานหลักฐานมามากพอสมควรเพราะฉะนั้นทาง DSI จะรับเป็นคดีพิเศษและจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยแล้ววันนี้ประเด็นข่าวนะคะที่เป็นข่าวใหญ่อีกข่าวนึงก็เห็นจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของคุณศิริศักดิ์นะคะคุณศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยค่ะได้ไปกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกนะคะของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติที่ว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982นะคะหรือว่า UNCLOSโดยคุณศิริศักดิ์ก็ได้กล่าวเปิดประชุมอันคลอสนะคะก็ปูพื้นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาความขัดแย้งโดยเนี่ยนะคะมีการซัดไปที่การเมืองภายในของกัมพูชาว่ามีอิทธิพลต่อการปลุกกระแสว่าถูกกลั่นแกล้งก็ทางคุณศิริศักดิ์นี่ก็ชี้เลยนะคะว่าทางเขมรเนี่ยไม่ทันจะตั้งตัวหลังจากที่ไทยในกล่าวถ้อยแถลงค่ะเพราะว่าตั้งเป้ามาว่าจะมาคุยเรื่องของการแบ่งทรัพยากรทางทะเลอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าเจอเราจัดเต็มเข้าไปเนี่ยนะคะโดยในถ้อยแถลงเนี่ยนะคะของทางคุณศิริศักดิ์เนี่ยก็ระบุอย่างนี้ค่ะบอกว่าในเวทีระหว่างประเทศนั้นกัมพูชาจะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเนี่ยดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่ามีความชอบธรรมซึ่งเราไม่สามารถปฏิบัติได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับไทยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง2ฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเนี่ยเลือกใช้มาโดยตลอดและก็นำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายนั้นแข็งกร้าวยิ่งขึ้นและมันก็ยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและก็การฟื้นฟูความสัมพันธ์สำหรับทั้งสองประเทศนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นค่ะและทางคุณศิริศักดิ์ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะหลังจากกล่าวถ้อยแถลงเนี่ยบอกว่าดูเหมือนว่ากัมพูชานั้นไม่ทันตั้งตัวซึ่งเราก็กล่าวแบบตรงไปตรงมาในประเด็นการประนอมภาคบังคับจะแยกจากความสัมพันธ์ไม่ได้ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งมีผลกับกระบวนการนี้กระบวนการนี้ออกมายังไงก็มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเจตนาของไทยเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันเรามีปัญหาความขัดแย้งเราก็ต้องก้าวข้ามต้องมีความจริงใจและจริงจังแต่สิ่งที่เราเห็นกัมพูชาเนี่ยจะพูดเสมอว่าเขาเป็นฝ่ายที่ชอบธรรมยึดมั่นกฎหมายระหว่างประเทศไทยเป็นฝ่ายที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเท็จจริงนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องยกตัวอย่างให้ทางคณะกรรมการประนอมเช่นการปล่อยคลิปเสียงคุยทางโทรศัพท์ซึ่งเป็นการพูดคุยกันส่วนบุคคลแล้วปล่อยเพื่อเจตนาอะไรเพื่ออะไรเพื่อที่จะบั่นทอนรัฐบาลไทยในขณะนั้นสร้างความแตกแยกในประเทศรวมไปถึงการยิงเข้าไปในสถานที่พลเรือนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้มีคนเสียชีวิตทรัพย์สินถูกทำลายและที่สำคัญก็คือทหารไทยเนี่ยเหยียบกับระเบิดขาขาดได้รับบาดเจ็บด้วยฝั่งกัมพูชาไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนี่คือการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรานั้นตั้งข้อสงสัยค่ะและคุณศิริศักดิ์นะคะยังมีการพูดถึงในปรักสุคนรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่พูดเสนอว่าจะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพื่อจะได้เดินหน้าแต่สิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ในเวทีต่างๆการใส่ร้ายกล่าวหาประเทศไทยแบบไม่หยุดยั้งเช่นเวทีคณะมนตรีสหประชาชาติแห่งมนุษยชนรวมถึงตอนนี้ในเวทีที่ลาวเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทบทวนอนุสัญญาที่ว่าด้วยระเบิดพวงครั้งที่3ระหว่างวันที่13ถึง18กันยาก็มีการกล่าวหาไทยอีกมันไม่สิ้นสุดแล้วเราจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจได้ยังไงในการที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมส่วนที่กัมพูชาบอกว่าไม่มีทางเลือกอื่นหลังไทยยกเลิก MOU 44ต้องดูว่าเพราะอะไรล่ะถึงยกเลิกเพราะไปไม่ได้เขาก็รู้ว่ามันไปไม่ได้มีการประชุมอย่างเป็นทางการแค่2รอบใน25ปีหลังจากนั้นก็ไม่มีความ

0: คืบหน้าส่วนหนึ่งมาจากที่เขาเนี่ยเผาสถานทูตไทยทำไมไม่พูดตรงนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอยกเลิก MOU 44ให้มาเริ่มกันใหม่เพราะกัมพูชาเป็นภาคีอันคลอสแล้วก็มาคุยในระดับทวิภาคีกันที่จริงเนี่ยคณะผู้นำสองประเทศเจอกันที่เมืองเซบูที่ฟิลิปปินส์ในการประชุมสุดยอดอาเซียนก็ตกลงแล้วว่าจะพยายามพูดคุยทวิภาคีทั้งประเด็นทางบกทางทะเลสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันแล้วเราจะสามารถเดินหน้าในประเด็นต่างๆนี่เป็นวิธีการที่ประเทศเพื่อนบ้านเขาปฏิบัติระหว่างกันโอ้ก็เรียกว่าทางคุณศรีศักดิ์นั้นจัดเต็มเลยเนี่ยนะคะก็ยืนยันเลยว่าไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่กระบวนการอันครอสเนี่ยด้วยความตั้งใจที่อยากจะร่วมมือแล้วค่ะกับคณะกรรมการประนอมนะคะเพื่อให้มีการทำงานกันอย่างสร้างสรรค์และเต็มที่เพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์ให้ไทยกับกัมพูชานั้นเดินหน้าร่วมกันในการเจรจาค่ะยังไงก็ตามเนี่ยนะคะหลังจากนี้เนี่ยในเดือนตุลาคมก็จะมีการประชุมกันอีกนัดหนึ่งที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็จะกลับมาประชุมกันที่สิงคโปร์หรือว่าประเทศอื่นในภูมิภาคที่สำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการค่ะและนอกจากนั้นนะคะวันนี้ก็ยังมีข่าวนะคะที่เป็นข่าวดีที่ทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยได้แจ้งเอาไว้กับผู้สื่อข่าวว่าทางท่านนายกเนี่ยได้สั่งให้คุณเอกนิติค่ะหาทางที่จะต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีก2เดือนเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชนค่ะก็เป็นการไปเปิดเผยถึงความชัดเจนละนะคะของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และก็เห็นได้จากการปิดช่องแคบพอมูสเพิ่มเติมและก็ราคาน้ำมันที่มันปรับตัวสูงขึ้นนายกเนี่ยเขาเข้าใจสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศก็เลยขอให้คุณเอกนิติเนี่ยนะคะพิจารณาต่อโครงการนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าจะต่อโครงการนี้ไปอีกกี่เดือนคุณสุภจีในชู2นิ้วค่ะชู2นิ้วให้ผู้สื่อข่าวโดยบอกว่านายกเนี่ยให้เป็นแนวทางพอถามว่าวงเงินเนี่ยจะเท่าเดิมไหม 1,000 บาทต่อเดือนคุณสุภจีบอกว่ารายละเอียดในคุณเอกนิติจะเป็นผู้ชี้แจงต้องมาดูกันว่าภายใน2เดือนนั้นจะแคะกระปุกช่วยได้ยังไงบ้างในขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในการประชุมบอร์ดกลั่นกรองด้วยก็เรื่องของบอร์ดกลั่นกรองเนี่ยนะคะในคืนวันที่15กันยายนเนี่ยทีมไทยแลนด์เขาจะมีการหารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปรายละเอียดสุดท้ายค่ะถึงการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐก่อนที่นายกนะคะจะโทรศัพท์หารือกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ว่ากันว่าทางสหรัฐเนี่ยเขาพิจารณาเลือกวันนัดหมายในช่วง 17-18 กันยายนนี้ล่ะค่ะเพื่อตกลงกรอบเนื้อหาต่างๆก่อนที่นายกและคณะจะเดินทางไปสหรัฐแล้วก็มีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวทีการประชุม UN นะคะในวันที่24กันยายนค่ะวันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความชัดเจนกันออกมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการเคาะดิวภาษีโค้งสุดท้ายเพื่อปูทางให้นายกได้สายตรงคุยกับทรัมป์ในสัปดาห์นี้ค่ะก็ลุ้นผลเจรจาภาษีเนี่ยนะคะว่าจะเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่นะคะและนอกจากนั้นค่ะวันนี้ก็ยังมีข่าวความคืบหน้าเนี่ยนะคะเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีสมีโชติก็ปรากฏทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนั้นออกมาพูดถึงความคืบหน้าในคดีนี้ไว้ว่าตอนนี้ตรวจสอบพบเงินในบัญชีของธนาคารนะคะอีกเพียบเลยปรากฏว่าตอนนี้ตัวเงินว่ากันว่าโอ้โหเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันพุ่งไปถึง300ล้านแล้วล่ะค่ะนะคะยอดรวมเนี่ยพุ่งไปกว่า300ล้านละตอนนี้ก็มีการส่งบัญชีให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางทางด้านการเงินแล้วค่ะคือเรียกว่างานนี้ถ้ามันเข้าไปเกี่ยวพันถึงใครเนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าจะดำเนินคดีทั้งหมดค่ะแล้วก็เตรียมที่จะขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาในเฟส2เฟส3ต่อไปด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังไม่มีการออกหมายเรียกเซียนพระหรือว่าบุคคลใดทั้งสิ้นแล้วก็มีการย้ำอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องของวัดจุฬามณีนะคะว่ายังไม่มีมูลค่ะก็ยืนยันนะคะว่าตำรวจเนี่ยดำเนินการเฉพาะที่พบการกระทำผิดเท่านั้นในขณะที่ทางด้านของคุณประกรณ์นะคะคุณประกรณ์ดินประพันธ์เนี่ยรองนายกนะคะที่กำกับดูแลสำนักพุทธนะคะก็ออกมาเตือนว่าให้ระวังการละเมิดสิทธินะคะในปมประเด็นการไปกล่าวหาวัดจุฬามณีนะคะก็อย่าได้เชื่อกับที่เขาเล่าว่าลูกศิษย์หลวงพ่อนะคะลูกศิษย์หลวงพ่อหวนเองเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะคะคือหลวงพ่อหวนก็เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยปรากฏบรรดาลูกศิษย์ลูกหาก็บุกไปทวงคืนความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทำพิธีล้างสวยขับไล่เสนียดจันไรที่วัดพุทธไทยสวรรค์ด้วยอ่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะคะในอีกประเด็นหนึ่งค่ะแล้วก็วันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์หัวสีหลายๆฉบับจะลงนะคะข่าวคราวค่ะเกี่ยวกับ วันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของการสกัดสารเนื้อแดงเนี่ยนะคะโดยทางตำรวจปคบค่ะเขาจับมือกับกรมปศุสัตว์เปิดปฏิบัติการนะคะตัดวงจรสารเร่งเนื้อแดงก็มีการปูพรมตรวจค้นทั้งหมด16จุดใน5จังหวัดนะคะเพื่อทลายขบวนการใช้สารซาบูตามอลในโคขุนทำให้เนื้อเนี่ยมันแดงสวยแต่มันอันตรายนะคะผลการตรวจค้นเนี่ยพบโคขุนเกี่ยวข้อง967ตัวนะคะพร้อมกับยึดอาหารสัตว์วัตถุดิบและอุปกรณ์ในรวมมูลค่ากว่า32ล้านบาทเลยตอนนี้ก็ซุ่มออกหมายบุกจับอดีตเซลล์รุ่นใหญ่พร้อมกับหลักฐานเส้นทางทางด้านการเงินหมุนเวียนไม่ถึงปีเนี่ยกว่า80ล้านเลยนะคะหลังจากที่อดีตเซลล์รุ่นใหญ่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับในประเด็นนี้เริ่มไหวตัวโอนเงินออกจากบัญชีกว่า8ล้านตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องแล้วก็โรงงานที่ผลิตสารเร่งเนื้อแดงกันอยู่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสารที่ใช้ทางการแพทย์กับผู้ป่วยโรคหอบหืดเท่านั้นแต่มันเป็นอันตรายนะคะกับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพค่ะโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตสูงเบาหวานแล้วก็สตรีที่ตั้งครรภ์และรวมไปถึงเด็กด้วยแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีประเด็นข่าวค่ะนะคะยังมีประเด็นข่าวเกี่ยวกับที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมตัวคนร้ายที่ใช้ปืนเข้าไปชิงทองหนัก52บาทเป็นเงิน 3.5 ล้านบาทจากร้านทองบางกอกโกที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีที่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กันยายนปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยเขาแกะรอยจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าคนร้ายเนี่ยโอ้โหวางแผนแบบสลับซับซ้อนเลยนะคะแต่ในที่สุดเนี่ยยังไงก็จับกลุ่มตัวกันได้ซึ่งคนร้ายก็รับสารภาพนะคะว่าตัวเองเนี่ยทำงานขนส่งแต่ว่าติดการพนันออนไลน์หนักค่ะจนต้องเอารถกระบะที่ใช้ทำมาหากินเนี่ยไปจำนำเอาไว้ 400,000 พอขาดส่งค่างวด3เดือนก็กลัวว่ารถเนี่ยจะโดนยึดก็เลยไปก่อเหตุนะคะแล้วก็โดนตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดอีกรายนึงที่ตำรวจเนี่ยบุกเข้าไปรวบตัวก็คือนักศึกษาอุเทนถวายค่ะที่ไปแทง2นักศึกษาปทุมวันได้รับบาดเจ็บนะคะบนสกายวอล์ก BTS สยามนะคะก็ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมตัวคนร้ายรายนี้ได้แล้วนะคะก็เจ้าตัวเนี่ยก็ให้การรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวกับผู้ต้องหาตามหมายจับจริงและก็ยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้มาก่อนตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาหมอกควันที่อินโดนีเซียค่ะตอนนี้โอ้โหมาถึงหัดใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านเริ่มแสบตาจมูกแล้วก็หายใจไม่สะดวกแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็ต้องนำเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยมาใส่ให้กับลูกไปโรงเรียนก็เป็นพิษภัยมาจากเหตุการณ์กระแสลมที่ตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละที่พัดพาเอาควันนะคะจากพื้นที่เผาไหม้ในบริเวณเกาะสุมาตราตอนใต้เข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของไทยแล้วนะคะตอนนี้หัดใหญ่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนเชียงใหม่เองค่ะตอนนี้ก็ต้องเตรียมรับมือกับฝนถล่มนะคะ 17-20 กันยายนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมเร่งตั้งเครื่องสูบน้ำ8จุดเสี่ยงเลยค่ะเพื่อเฝ้าระวังกับอุทกภัยโดยมีการระดมกำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งหลายแหละเพื่อเผชิญเหตุกับอุทกภัยและเฝ้าระวังป้องกันน้ำท่วมหนักโดยเฉพาะกับในพื้นที่เศรษฐกิจค่ะและยังมีอีกข่าวหนึ่งนั่นก็คือข่าวคราวที่ตำรวจทางหลวงเนี่ยเปิดปฏิบัติการสกัดรถตู้ขนไอซ์ล็อตใหญ่อุ้ยล็อตใหญ่จริงๆ23กระสอบนะคะหนักถึง464กิโลกรัมรถนี้ปรากฏว่าหูซิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยนะคะแต่ไม่รอดละค่ะพุ่งไปชนบ้านที่ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคนขับก็ถูกรวบตัวได้ในที่สุดนะคะก็กำลังจะเอาไอซ์ล็อตเนี้ยลงไปที่พื้นที่ภาคใต้แต่ว่าก็มาจนมุมกันที่ประจวบซะก่อนนะคะส่วนประเด็นในโซเชียลมีเดียค่ะก็เป็นประเด็นนะคะข่าวคราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนะคะเวียดนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปรากฏว่าเป็นประเด็นข่าวแล้วก็เป็นคอมเมนต์กันออกมาในโซเชียลของเวียดนามค่ะนั่นก็คือในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งไปที่กรุงฮานอยด้วยพระองค์เองก็ทำเอาคนเวียดนามเนี่ยนะคะบอกว่าโอ้โหเป็นการสร้างความประหลาดใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจพิเศษเลยล่ะในการเสด็จเยือนเวียดนามในครั้งนี้นะคะคอมเมนต์ชาวเวียดนามที่มีออกมาค่ะก็สุดยอดมากสุดยอดไปเลยแล้วก็บอกว่าน่าชื่นชมจริงๆนะคะแล้วก็ยังมีประเทศของเขายังคงมีพระมหากษัตริย์และความเคารพที่ประชาชนมีต่อพระองค์เป็นไปอย่างจริงใจและอย่างสูงยิ่งค่ะและก็ยังมีความเห็นนะคะที่บอกว่าตอนที่ยังทรงเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์เนี่ยก็เคยเสด็จมาเยือนเวียดนามตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้รู้จักเฮลิคอปเตอร์ชินุกก็เพราะพระองค์นี่แหละเฮลิคอปเตอร์ชนิดไหนพระองค์ก็ทรงขับได้หมดเก่งจริงๆนะคะนี่แหละค่ะเป็นประเด็นที่อยู่ในโซเชียลของเวียดนามเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นข่าวคราวที่คนไทยเองนะคะก็มีการแชร์กันต่อแล้วค่ะ ส่วนเรื่องของกกต.ในการ์ตูนบัญชาคามินค่ะลงล้อเลียนกันเอาไว้ก็เป็นการล้อเลียนการแถลงข่าวของประธานกกต.เนี่ยนะคะกับรองเลขากกต.นี่แหละค่ะที่นั่งแถลงข่าวแล้วพอลุกขึ้นยืนออกมาเนี่ยปรากฏว่าทั้งคู่ใส่กางเกงขาสั้นกับรองเท้าผ้าใบค่ะก็เป็นมุมการล้อเลียนในแง่ของการเมืองเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคุณศิริศักดิ์ค่ะโอ้โหการแถลงของคุณศิริศักดิ์นะคะต่อที่ประชุมอันคลอสเนี่ยนะคะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยปรบมือพออกพอใจกันใหญ่เนี่ยนะคะกับการเปิดเกมรุกนะคะของทางกระทรวงต่างประเทศและคุณศิริศักดิ์ค่ะในกลางเวทีอันคลอสนะคะที่ฟาดเขมรแบบเต็มๆนะคะคือปากบอกว่าอยากฟื้นสัมพันธ์แต่กล่าวหาไทยแบบไม่หยุดและยังมีการขีดเส้นแดงด้วยว่าเรื่องของเกาะกูดเนี่ยนะคะไม่อยู่ในวงเจรจานะเรียกว่าเนี่ยนะคะในหลายเพจนะคะหลายชาวเน็ตเนี่ยบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายแหละเขาก็ออกมาบอกว่าสนามนี้ไม่มีเสียงปืนแต่ว่าทุกถ้อยคำมันคือแนวรบทางการทูตและฝ่ายไทยก็ส่งสัญญาณชัดว่าพร้อมเจรจาอย่างสันติแต่จะไม่ยอมให้ใครใช้เวทีระหว่างประเทศนั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะและไม่เท่านั้นนะคะยังมีความเห็นที่บอกว่าการกล่าวถ้อยแถลงของท่านศิริศักดิ์นั้นแค่นัดแรกเนี่ยแซ่บมากฟาดกัมพูชาทุกดอกด่ายังไงตั้งแต่คำแรกยันคำสุดท้ายด่าแบบผู้ดีจนกัมพูชาไม่ทันตั้งตัวว่าไทยเนี่ยจะมาไม้นี้ต้องยกความดีความชอบให้กับทีมกระทรวงต่างประเทศและทีมไทยแลนด์ค่ะก็เรียกว่าเป็นเสียงชมกันออกมาอย่างเกลียวกราวเลยทีเดียวในโซเชียลเนี่ยนะคะแล้วบรรดาชาวเน็ตต่อคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะเอาละค่ะคงจะว่ากันเท่านี้ล่ะสำหรับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุรดมจิตดอนนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทาง FM 93.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟัง
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอาคารสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว
1: ซาอุดีอาระเบียและอียิปต์เรียกร้องให้เปิดเส้นทางการเดินเรือผ่านทะเลแดงอย่างปลอดภัยหลังกลุ่มกบฏฮูตีเข้ายึดช่องแคบบับอัลแมนเดบและโจมตีเรือซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยพร้อมเปิดสนามเจอกับคีร์กีสสถานในการแข่งขันฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20ช่วงบ่ายวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับ